ชุมชนคุณธรรมแหลมสักตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ45นาทีค่ะซึ่งถ้าเรากางแผนที่ดูก็จะเห็นเลยว่าแหลมสักเป็นแหลมที่ยื่นออกไปโดยมีทะเลอบล้อมทั้ง3ด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้โดยมีภูเขาโอบล้อมซ้อนอีก1ชั้นทำให้พื้นที่แหลมสักกลายเป็นทะเลในและมีทัศนียภาพที่สวยงามไม่เหมือนใครเลยค่ะ

นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้วเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นแห่งดินแดน3ด้านแห่งนี้ก็คือวัฒนธรรม3สายที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านานค่ะชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งต่างก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองแต่เมื่ออยู่ร่วมกันในชุมชนแหลมสักความรักความสามัคคีของผู้คนก็ได้หลอมรวมให้เกิดเป็นอัตลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักโดยจุดเริ่มต้นความงดงามของการอยู่ร่วมกันมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพหนีความหนาวเย็นและความแร้นแค้นลงมาแถบอินโดจีนชาวมุสลิมจากปาลิสของมาเลเซียขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกมาพบกับชาวไทยพุทธบริเวณนี้และที่นี่นะคะอาคารบลูเฮาส์ภายในบุหลันอันดาบะบะรีสอร์ทก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมชาวจีนฮกเกี้ยนเฟอรานากันหรือบะบะยะหยาที่ชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักภาคภูมิใจค่ะด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ชิโนโปรตุกีสเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่อันสวยงามที่เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่เขายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสาธิตการแต่งกาย3วัฒนธรรมสาธิตการเขียนอักษรจีนหรือสาธิตการชงชา

ัดมาไม่ไกลจากอาคารบลูเฮาส์มาที่วัดมหาธาตุแหลมสักค่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาอันสง่างามแห่งนี้นะคะได้รับการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2553เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดแหลมสักจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมหาธาตุแหลมสักนับตั้งแต่นั้นมาค่ะพระบรมธาตุเจดีย์ที่มีความโอบอ่าสง่างามแห่งเดียวริมทะเลอันดามันแห่งนี้นะคะยืนยันความศรัทธาของชาวชุมชนคุณธรรมแหลมสักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

อีกหนึ่งวัฒนธรรมใน3สายที่สร้างเสน่ห์อันทรงคุณค่าสู่ชุมชนแหลมสักแห่งนี้นะคะก็คือวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมค่ะโดยมีมัสยิดสอลาฮุดดีนหรือมัสยิดบ้านหัวแหลมซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่รวมตัวกันยามมีกิจกรรมต่างๆค่ะและเมื่อออกจากมัสยิดสอลาฮุดดีนไปไม่ไกลเราจะพบกับศาลเจ้าซกโปซีเอียรูปบูชาซกโปซีเอียมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเลยค่ะตั้งอยู่บนเนินหันหน้าสู่ทะเลดูโดดเด่นเป็นสง่าหน้าเกรงขามศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าบ่ายะหยาหรือชาวไทยเชื้อสายจีนของชุมชนแหลมสักนี้ค่ะ

0: ความงดงามของการอยู่ร่วมกันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจของชาวชุมชนแหลมสักค่ะไม่ว่าวัฒนธรรมไหนก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักความสามัคคีและตรงนี้นะคะก็คือ3แยกวัฒนธรรมเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อความงดงามของวัฒนธรรมทั้ง3สายค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่กับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณอเล็กแล้วก็ผู้นำชุมชนที่นี่นะคะโกกวนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีโกกวนคร
1: ับ สวัสดีครับคุณเล็กครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหวันนี้เรามานั่งแบบว่าคุยกันบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
1: ชิลๆครับ
0: ชิลๆอยู่ตรงบริเวณแหลมเลยอ่ะ
1: ครับปลายแหลมครับ
0: สวยมากเลยค่ะ
2: กินน้ำชาได้ด้วย
0: ว้าอย่างนี้ต้องบอกเฮอชาเ
1: ฮอชานี่ชาวันนี้นี่เตรียมพิเศษนะเป็นชาเถียนชี
0: เถียนชี
1: เถียนชีเป็นชาสมุนไพรที่เขาใช้บำรุงตับนะเนี่ยกำกำนะมันกำกำหวานกำกำใช่รากเถียนไอ้ดอกเถียนชีใช่
0: ไม่เคยดื่มแบบนี้เลยค่ะอร่อยดีวันนี้ได้ยินมาว่าคุณอเล็กมีคำถามอยากจะถามโกเพียบเลยใช่ไหมคะ
2: คือดูที่พบที่เจอเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ตื่นเต้นตลอดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขชื่นชม
1: ครับ
2: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแต่ละที่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีความยากลำบาก
1: ครับ
2: ก็อยากให้เล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นชุมชนแหลมสักเบื้องหลังมันคืออะไรอยากให้พี่เล่า
1: คือจริงๆแหลมสักเนี่ยมันเป็นชุมชนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมเป็นพหุวัฒนธรรมมีไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนบาบาซึ่งเราอยู่รวมกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับในการเข้ามาอยู่อาศัยในแผ่นดินนี้เพราะการอยู่กันเนี่ยก็อ้อมช้อมเอื้อเฟื้ออยู่อย่างสันติแล้วมันก็เป็นรุ่นสู่รุ่นน่ะตอนนี้พอมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตมันเร็วมากฮะยุคเราเนี่ยผมเป็นยุคพวกเบบี้บูมยุคซิตี้อ่ะครับ ฮะก็เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากแล้วโดยเฉพาะกระบี่นะฮะจากที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะ30ปีเนี่ยมันกลายเป็นจังหวัดที่เป็นท็อปไฟของประเทศเลยนะฮะแล้วในเรื่องรายได้ของการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าที่เกาะลันตาหรือว่าที่พีพีที่อ่าวนางมันเต็มจริงๆมันต้องล้นมาแล้วแหลมสักเรามันก็มีทำเลที่มีความสวยงามทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศทางด้านทิวทัศน์และอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมของพวกเรานี่ก็มีรากเหง้าแล้วก็อยู่อย่างสันติจริงๆมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพหุวัฒนธรรมเพราะถ้าเกิดเราจับสิ่งเหล่านี้มารวมกันมามิกซ์กันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้แต่การสร้างรายได้อย่างเดียวนั้นแล้วทำให้ชุมชนมันมีปัญหาเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ
2: มันเริ่มต้นยังไงที่ทำให้
0: ทุกคนมารวมกันได
2: ้การหลอมรวมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างที่เรียกว่าเป็นเอกภาพบนความหลากหลายต้องใช้คำนี
1: ้อย่างนี้ฮะคือมันมี2ประเด็นคือประเด็นจากอดีตก่อนกับประเด็นปัจจุบันผลจากอดีตเนี่ยเป็นต้นทุนอดีตที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยของชนรุ่นก่อนเนี่ยทำทิ้งไว้ถึงความเอื้ออาทรถึงความสามัคคีถึงความรักความผูกพันแม้จะต่างวัฒนธรรมเนี่ยตัวนี้คือหัวใจของแหลมสักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไงเนี่ยแหลมสักมีต้นทุนตรงนี้แล้วพอจากไอปัจจัยปัจจุบันเนี่ยเราว่าเครื่องมือเนี่ยมันน่าจะท่องเที่ยวน่าจะช่วยเราได้แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างเกาะกำบังในการที่จะไม่ให้สังคมนั้นเนี่ยต้องสูญเสียด้วยเราเลยมาร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมประชุมตอนแรกๆเลยเรามี30กว่าคนเริ่มเลยที่จะมีแนวคิดว่าเราจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วเราจะนำเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นนกที่บินไปอย่างนี้มีผู้นำอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเป็นหัวสามเหลี่ยมมันจะไม่เป็นแถวตอนมันไม่ใช่เธอต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เราถามว่าเธอคิดอย่างไรแล้วเราก็นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้แหละแล้วคนนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แหละแล้วมาดิสคัตกันว่าอะไรอย่างไหนจะดีกว่าแต่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนบาดฐานที่ว่าสังคมต้องงดงาม
2: วันที่โกขวนลงมาทำงานที่นี่แล้วมีความตั้งใจอยากจะสร้างชุมชนที่นี่โดยส่วนตัวนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะฉันอยากจะให้โกขวนเนี่ยถอดบทเรียนนิดๆเล็กๆว่าเวลาตอนที่มาทำงานเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเริ่มกันที่30 20คนเนี่ยมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วอะไรที่คิดว่าอยากจะส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาไปจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นข้อสังเกตแนวทาง
1: คือเราต้องแบบว่าเวลาเราคิดเราต้องคิดการใหญ่

0: ต้องthink globalแต่act localเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดใหญ่เลยแต่ว่าเราทำเนี่ยจากเล็กก่อนแล้วมันจะค่อยๆขยายไปต้องเรียกอะไรต้องฝ่าทะลวงอย่างเดียวเลยใครทำไม่ทำกูทำนี่คือคำพูดแรกเลย
1: โกพูดอย่างเงี้ยหนูอยากทราบเลยว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่สร้างมาเนี่ยค่ะ
0: ปี 57เริ่มต้นปลายปี57กันยายนปี57เราเริ่มประชุม
1: เ
0: กือบจะ10ปีแล้วปี58ทั้งปีเป็นการเตรียมการนะครับเป็นการเตรียมการว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงรองเงงเป็นยังไงดึงกลับมาซิอะไรเป็นยังไงแล้วก็เฉพาะเส้นทางของที่นี่เป็นร้อยเที่ยวนะที่เราอินสเปคด้วยตัวเราเองก่อนกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยมันสวยงามพอที่จะโชว์คนอื่นเรื่องของการดูแลการท่องเที่ยวเนี่ยครับมันก็ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นเจ้าบ้านกับส่วนที่เป็นอาคันตุกะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยเรื่องเจ้าบ้านเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกนะฮะให้รักบ้านเกิดแล้วให้หวงแหนในแผ่นดินในพื้นที่ในสิ่งที่เรามีในรากเหง้าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องใช้คุณค่าทางศาสนานั่นแหละครับเข้ามาบ่มเพาะเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาชำระจิตใจให้สามารถที่จะรู้จักว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องพ้นความโลภไปได้แต่เรื่องอาคันตุกะที่มาเนี่ยเขาต้องมาในฐานะผู้ถูกพาเที่ยวเราจะรู้ว่าเขาจะต้องเที่ยวอะไรบ้างไม่ใช่เขาขึ้นไปวัดแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอย่างเนี้ยต้องมาดื่มด่ำต้องมาสัมผัสรู้แล้วก็ร่วมยินดีกับเราแล้วเขาจะตระหนักได้ว่าบ้านเขาก็มีเพราะว่าเราเป็นมนุษยชาติเนี่ยรากเหง้ามันต้องมีเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเราก็จะต้องค่อยๆที่จะพัฒนาถ้าจุดเล็กจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันงอกงามขึ้นมาได้เนี่ยแล้วมันขยายไปได้ทั้งหมดของสังคมจะไพบูลย
2: ์นอกจากชื่นชมอย่างขนหัวลุกแล้วเนี่ยนะเหมือนกับพูดภาษาสายมูเขาเรียกว่าเทวดามาอนุโมทนาสาธุการด้วยสายมูนะก็จะขอเป็นกำลังใจด้วยให
0: ้ครับยินดีครับสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือความเข้าใจแล้วความมารับรู้แล้วก็มาดื่มด่ำด้วยกันกับแนวคิดเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆกระจายไปเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เหมือนที่บอกครับว่าถ้าคุณค่ามันไม่ปรากฏเนี่ยมูลค่าหาไม่ได้แน
1: ่
0: ถ้าเราเน้นที่มูลค่าแล้วไม่มีคุณค่าเดี๋ยวมูลค่านั้นก็จะหายไปแล้วคุณค่าก็จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราเน้นที่คุณค่าถ้าคุณค่ามันปรากฏเนี่ยคุณค่าตัวนี้แหละมันจะ generate มูลค่ามาเอง
1: ฟังแบบนี้นี่คือสมกับเป็น1ใน10ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเลยค่ะโก ดีมากเลย ขอบคุณโกมากนะคะสำหรับวันนี
0: ้ครับยินดีมากเลยครับ
1: ข้อคิดดีๆแล้วก็คิดว่าหลายคนได้ตัวอย่างได้อะไรไปที่แบบสามารถนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองชุมชนตัวเองได
0: ้หวังอย่างนั้นครับเพื่อประเทศของเรา
1: คร
0: ับ
1: ตอนนี้อยากเที่ยวแล้วค่ะ
2: จะพาไปลงเรือใช่ไหม
1: ใช่
2: งั้นขอกินชาคนละแก้ว
1: ได
2: ้
1: เลยค่ะ
0: เดี๋ยวนิดนึงนิดนึงครับนิดนึงครับน
1: ี
0: ่ขอครับครับกินให้ตัวเองด้วยเชิญครับ
2: เป็นไงบ้างเราได้เยี่ยมชมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสาย
1: ชอบค่ะอบอุ่นแล้วที่มันชอบนะที่มีความรู้สึกว่าแบบการเป็นวัฒนธรรมที่มันต่างกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลย
2: แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มหิวกันหิวไหมอ
1: ันนี้กำลังอยากจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะ
2: พูดมาใต้ต้องท่ามาเหนื่อยข้าวไหม
1: เหนื่อยแล้ว
2: เหนื่อยแล้วกินข้าวกันโอเคไปกินข้าวกันมันเป็นสไตล์ภาคใต้เลยอันนี้คั่วแล้วก็นี่เป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้ว่าจะน้ำพริกจะต้องมีเครื่องเคียงหรือว่าผักแล้วนี่ต้มใบเหลียง
1: นะ
2: ใบเหลียงกุ้งสด
1: ใช่
2: ห่อหมกนะก็อร่อยแล้วก็อันนี้เข้าใจว่านี่เขาเลี้ยงที่นี่เลยสาหร่าย

ีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และควรไปยนต์นะคะก็คือวิถีชีวิตที่แอบอิงกับธรรมชาติของชาวชุมชนแหลมสักโดยเราจะเริ่มต้นออกเดินทางกันที่นี่ค่ะท่าเทียบเรือแหลมสักลงเรือหัวโทงชมทะเลแหลม

0: ด้วยกันโดยจะมีจุดแวะพักให้เยี่ยมชมมากมายเลยค่ะ
1: ครับชิมดูสิความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเลย
0: จุดแรกของทริปทางเรือนะคะเรามาหยุดกันที่ถ้ำชาวเลค่ะจะได้พบกับภาพเขียนสีโบราณสันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 ปีเป็นภาพคนกำลังทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างเลยนะคะอาทิทานอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ยังมีภาพคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธคล้ายกับกำลังล่าสัตว์อยู่ค่ะจึงสันนิษฐานได้ว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะในอดีตเนี่ยน่าจะมีส่วนเป็นผืนดินติดกับแผ่นดินใหญ่คนในสมัยก่อนจึงทำกิจกรรมล่าสัตว์ดังที่เราเห็นในรูปอยู่บนผนังถ้ำค่ะ

ถัดมาจากถ้ำชาวเลอีกนิดนะคะเรามากันที่ผาเขาค้อมค่ะที่นี่มีลักษณะเป็นเพิงผาเว้าเข้าไปในขุนเขาตลอดความยาวประมาณ100เมตรค่ะเราสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปกับวิวทะเลสลับกับทิวผาได้ถือเป็นอีกหนึ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เราพลาดไม่ได้เลยค่ะ

ั่งเรือต่อมาอีกไม่นานเราก็ถึงบริเวณอ่าวหนาวแล้วค่ะซึ่งที่นี่เป็นเวิร์กอ่าวที่น้ำทะเลสงบนิ่งคลื่นลมไม่แรงนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงปลาเราก็จะได้สัมผัสวิถีประมงชายฝั่งได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาในกระชังมีทั้งปลาช่อนทะเลปลากระพงปลาเก๋าการเลี้ยงกุ้งมังกรและสาหร่ายพวงองุ่นที่เป็นของขึ้นชื่อที่นี่อีกด้วยล่ะค่ะ

คำว่าเหล็กโคนเป็นภาษาใต้ที่เขาใช้เรียกตะปูนะคะดังนั้นเขาเหล็กโคนจึงหมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะปูตอกปักอยู่ในทะเลนั่นเองค่ะแลนด์มาร์คทางทะเลของแหลมสักก็ว่าได้และยังเป็นสัญลักษณ์แทนการปักหมุดแสดงตัวตนว่าที่นี่คือท้องทะเลแหลมสักใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมที่จะมาเก็บภาพความประทับใจกลับไปด้วยนะคะและที่นี่ก็คือแหลมไฟไหม้นะคะเนื่องจากบริเวณนี้มีต้นไม้ตระกูลเฟิร์นขึ้นอยู่จำนวนมากบนภูเขาพอถึงหน้าร้อนใบเฟิร์นก็จะแห้งกรอบเป็นเชื้อไฟอย่างดีจึงเกิดไฟลุกไหม้จากการเสียดสีของกิ่งไม้ลุกลามไหม้ใบเฟิร์นอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าแหลมไฟไหม้ค่ะอีกทั้งบริเวณโคนเขาที่ผนังถ้ำจะมีภาพเขียนสีโบราณรูปคล้ายคน2คนประคองกอดจนตัวติดกันเห็นเป็น4ขา2มือและบริเวณปลายแหลมก็ยังมีช่องทะลุเป็นรูปหัวใจดวงน้อยๆยิ่งช่วงแสงอาทิตย์รอดผ่านเราจะเห็นรูปหัวใจได้ชัดเจนทำให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความรักเลยล่ะค่ะ

เขาเรียกว่าเขาฝาแฝดค่ะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่นะเขาบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน2 อันตั้งอยู่คู่กันเขาก็เลยเรียกว่าเขาฝาแฝดนั่นเองค่ะ

0: ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมที่เกิดจากความสร้างสรรค์ของคนในชุมชนที่สะท้อนถึงความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติกันนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณอาค่ะ
1: จ้ะ
0: Walkway เขาช้างหมอบค่ะนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาทำกิจกรรม CSR ที่นี่ได้โดยการปลูกกล้วยไม้คืนป่าค่ะอยู่ด้านในนี้แหละ
1: โอเค
0: พร้อม
1: เลย
0: ไกลหน่อยนะ
1: ไปเลยโอเค

0: นะคะวันนี้เราแบบนั่งเรือเที่ยวจนหมดแสงเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากและสนุกมากด้วย
0: เร็วมากเลยค่ะเพลินสุดๆเลยคือเราไม่รู้เลยนะว่าแบบโหผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
1: เป็นอะไรที่อาพาหลานเที่ยวหรือพ่อพาลูกสาวเที่ยวที่สนุกจริง
0: ๆใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันกับทีมนะคะ
1: ครับยินดีครับยินดีครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนนะคะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อค่ะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดินแดน3ด้านวัฒนธรรม3สายแบบลึกซึ้งเลยค่ะรับรองว่าคืนนี้หลับสบายแน่นอนวันนี้นะคะเราพักกันที่แหลมสักโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวทีมต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะลาตีสวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเรามาเริ่มต้นกันที่ตุกนทรายค่ะตุกนทรายในภาษามาลายูหมายถึงโขดหินและทรายกลางทะเลซึ่งตรงกับลักษณะอันสวยงามของที่นี่เลยค่ะและสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือตุกนทรายจะโผล่ให้เราได้ชื่นชมแสงแรกของวันได้ในช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม3ค่ำถึง6ค่ำเท่านั้นนะคะวางแผนกันให้ดีๆแล้วมาสัมผัสเสน่ห์นี้ด้วยตัวเองณชุมชนคุณธรรมแหลมสักกระบี่นะคะ

ความงดงามรอยยิ้มและความมีน้ำใจความร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนคุณธรรมแหลมสักนี้ทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ทำให้ชุมชนคุณธรรมแหลมสักจังหวัดกระบี่ได้รับเลือกเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ซึ่งยังมีเรื่องราวที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสอีกมากมายเลยค่ะด้วยความหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกๆสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลสายแอดเวนเจอร์หรือสายธรรมชาติชาวชุมชนที่นี่ก็พร้อมต้อนรับเสมอเลยนะคะ

แล้วทีมอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าจะหลงรักชุมชนคุณธรรมแหลมสักแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยจังเลย

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย

0: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละทีเดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
0: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
0: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
0: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
2: ขอโทษข
3: ้
2: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
0: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
2: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได้
4: ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
2: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอาข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
3: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามงามงามงามอร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
2: ช่วย
3: ไอ
0: ้เฮ้ยเข็มทอง
2: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
0: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
2: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรม

แนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง

0: 11นาฬิกาเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
2: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัต

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณลงมาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
3: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
3: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
3: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
3: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่าน

0: จากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
1: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
1: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อยากเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชก

0: ฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
0: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
2: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
0: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้

0: ลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
0: ครับอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับโอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535ช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จ และให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยไปด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสี

เหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการ

ท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

การผจญภัยตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้อย่างที่ได้บอกกันแล้วนะคะว่าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเป็นหัวข้อแรกนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะจะเป็นหัวข้อปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันแล้วส่งผลอะไรกับปรากฏการณ์บนโลกบ้างนะคะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงและปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเน้นนะคะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการโคจรนะคะของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์กันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นนะคะคำถามชวนคิดคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนอยากทราบว่าในตอนนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนักเรียนจะสามารถทราบได้ยังไงคะนักเรียนจะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าตอนนี้สภาพอากาศของประเทศเราเป็นอย่างไรดูพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะแล้วดูจากช่องทางไหนได้บ้างคะอินเทอร์เน็ตใน

0: แอปพลิเคชันต่างๆที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศของประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประสบการณ์เดียวกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงครูด้วยก็เหมือนกันค่ะเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการหาข้อมูลพวกนี้ได้ใช่ไหมคะง่ายๆเลยในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดสมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทยได้แล้วถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นล่ะคะจะทราบได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะเป็นสัตว์ต่างๆหรือเราจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นพืชก็ได้เขามีสมาร์ทโฟนไหมคะนักเรียน
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะแล้วเขาจะทราบได้อย่างไรว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าเขาจะทราบได้อย่างไรมีคนบอกว่าความรู้สึกมีคำตอบอื่นอีกไหมคะก็คือสัญชาตญาณหรือการแบบออกไปเจอสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆใช่ไหมคะเราก็คาดคะเนเนาะจากความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมของเรานะคะแล้วเรามาดูภาพนี้กันค่ะนักเรียนนกไซบีเรียนับหมื่นอพยพมาที่ทุ่ง300ยอดอันนี้นะคะนักเรียนเขาอพยพมาแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมเขาถึงจะต้องอพยพใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาศึกษากันนะคะโดยประเด็นคำถามเดี๋ยวครูจะให้ประเด็นก่อนที่เราจะไปชมเกี่ยวกับเรื่องราวการอพยพของนกนะคะประเด็นคำถามเนี่ยมีอยู่4ประเด็นด้วยกันเราอาจจะโน้ตไว้ในกระดาษสมุดหรือว่าในกระดาษของเราก็ได้นะคะ1นกที่อพยพมาเนี่ยมาจากที่ใดบ้างและอพยพมาเพราะเหตุใด2พฤติกรรมของนกที่อพยพมาเนี่ยเป็นอย่างไรและ3นักเรียนคิดว่านกอพยพจะอยู่ที่ทุ่ง300ยอดตลอดไปหรือไม่เพราะเหตุใดและ4ทุกๆปีนกอพยพจะไปกลับแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเหตุใดตอนนี้นะคะให้นักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็บันทึกประเด็นคำถามไว้ในสมุดนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันจะได้ดูวิดีโอของเราเนี่ยแล้วมีความหมายรู้ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นไหนบ้างนะคะจดไว้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็อาจจะใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพเอาไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าจำเราก็อาจจะลืมได้ใช่ไหมคะนักเรียนยังไงจดไว้หรือบันทึกภาพไว้ก็จะดีกว่าถูกไหมจะได้ไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาจดบันทึกประเด็นคำถามสักครู่หนึ่งนะคะ

0: เรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้นะคะเพื่อนที่อยู่ต้นทางน่าจะบันทึกประเด็นคำถามเสร็จแล้วเพื่อนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเรื่องราวของนกอพยพกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไร
1: นายนิรุธท้าวโกษานักดูนกกลุ่มเด็กรักทุ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณทุ่ง300ยอดริมทางหลวงชนบทสายบ้านหน้าป้อมอบต300ยอดหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับว่ามีการพบนกหายากจำนวนมากบินอพยพเข้ามาหากินบริเวณนี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชน้ำนานาพันธุ์ครับคุณเกียงไกรก็ได้นำกล้องส่องนกแล้วก็คู่มือดูนกมาทำการตรวจสอบก็พบว่า

0: นกที่อพยพหากินเนี่ยนะครับมีหลากหลายชนิดอย่างเช่นเป็ดลายเป็ดหางแหลมนกกาดำน้ำดำนกยางโทนและนกอีกหลายชนิดนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ามีนกหายากอพยพมามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็ดลายที่มีจำนวนนับหมื่นตัวถือว่าเป็นนกขนาดเล็กถึงกลางตัวหัวสีน้ำตาลเข้มคิ้วสีขาวขนบริเวณอื่นๆสีน้ำตาลเข้มชอบอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับมักจะออกหากินช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนส่วนตอนกลางวันก็จะลอยน้ำเล่นหรือว่าอยู่ตามชายน้ำหากินสัตว์น้ำขนาดเล็กส่วนช่วงเย็นก็จะพากันบินกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในทุ่ง300ยอดด้านในที่มีต้นทูบฤาษีอยู่จำนวนมากนะครับจากการสอบถามชาวบ้านพบว่านกเหล่านี้บินเข้ามาหากินบริเวณนี้นานเกือบ1เดือนคาดว่าอพยพย้ายถิ่นหนีหนาวมาจากประเทศจีนและแถบไซบีเรียจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวเข้ามาติดตามเป็นระยะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลอนุรักษ์นกอพยพเหล่านี้เพราะว่าโดยสถานภาพถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองขณะที่ทางคุณนิรุธเท้าโกษานักดูนกกลุ่มเด็กรักทุ่งบอกว่าพื้นที่ทุ่ง300ยอดเป็นพื้นที่ทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ครับการที่มีนกอพยพเข้ามาอาศัยพักพิงจะเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชน้ำและสัตว์น้ำที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของนกเหล่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดูนกสามารถที่จะเดินทางมาชมได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยแนะนำให้เตรียมกล้องดูนกอุปกรณ์กันแดดมาด้วยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนั่น
1: เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะบันทึกประเด็นนะคะที่ได้จากการชมวิดีทัศน์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะคำถามแรกคือนกที่อพยพเนี่ยมาจากที่ใดบ้างและอพยพมาเพราะเหตุใดคะคำถามแรกประเด็นคำถามแรกครูได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วเราชมวิดีทัศน์จบตอบได้ไหมคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูยกมือเลยค่ะนกที่อพยพมาจากที่ใดบ้างและอพยพมาเพราะเหตุใดยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: มาจากประเทศจีนค่ะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของพืชน้ำค่ะ
1: นะคะมีจากประเทศจีนแล้วมีประเทศอื่นอีกไหมมีโซนอื่นอีกไหมคะนอกจากจีนแล้วมีจากไหนอีก
2: แถบไซบีเรียค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะนกเนี่ยอพยพมานะคะทั้งจากจีนแล้วก็จากแถบไซบีเรียเลยนะคะแล้วมาเพราะอะไรมันอพยพหนีอะไรมาคะนักเรียนหนีความหนาวเย็นมานะคะแล้วก็มาที่ประเทศของเราใช่ไหมคะเอาละค่ะแล้วพฤติกรรมของนกที่อพยพมาเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากที่เราฟังแล้วฟังวิดิทัศน์จบแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างเป็นนกที่มาจากถิ่นอื่นใช่ไหมคะแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ยกมือแล้วนะคะจะตอบคำถามนี้เรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
3: พฤติกรรมก็คือนกครับหากินช่วงเย็นๆครับพยายามหาสัตว์น้ำกินครับแล้วก็ส่วนตอนค่ำก็กลับเข้าไปที่พักอาศัยของเขาครับ
1: โอเคค่ะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะพฤติกรรมของนกก็เป็นอย่างนี้นะคะคือเขามาใช้ชีวิตนะหาอาหารนะคะอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่นานหรือยังนักเรียนประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ละคะประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะที่เขามาอยู่ที่300ยอดนะคะแล้วนักเรียนคิดว่านกอพยพเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ทุ่ง300ยอดตลอดไปหรือไม่เพราะเหตุใดจะอยู่ตลอดไปมั้ยคะนักเรียนเมื่อกี้เราคุยกันว่าเขาอยู่ที่นี่มาได้1เดือนแล้วนะคะอพยพมาได้1เดือนแล้วจะอยู่ตลอดไปไหมเพราะอะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กว้างดียกมือหน่อยค่ะใครก็ได้ค่ะยกมือแล้วนะคะม่อนนะคะจากกลุ่มที่4เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค
4: ่
1: ะ
4: ไม่ตลอดไปครับเพราะว่าแหล่งอาหารที่นั่นอาจจะหมดไปได้ครับ
1: นี่ปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะเพื่อนบอกว่ามันไม่น่าจะอยู่ตลอดไปนะคะน่าจะไปแหล่งอาหารก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้อง

ไปหาแหล่งอาหารในที่ถัดไปอันนี้เพื่อนของเราเนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยนกจะอพยพไปกลับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคำถามข้อนี้ทุกๆปีนกจะอพยพไปกลับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะอะไรคะสมมติว่านึก

0: นกเหล่านั้นอพยพมาที่ประเทศเราบริเวณทุ่ง300ยอดเพราะอะไรเพราะอะไรนักเรียนเพราะหนีอากาศหนาวอากาศหนาวนอกจากทำให้หนาวแล้วเนี่ยมันยังมีผลกระทบอะไรกับนกอีกบ้างนอกจากอากาศที่หนาวแล้วนะคะนกเนี่ยมันอพยพมาก็เพราะว่าหาอาหารไม่ได้เพราะว่ามันคือความแห้งแล้งหนาวเย็นนะคะนักเรียนพืชพันธุ์เนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะสิ่งมีชีวิตก็เลยบางกลุ่มก็เลยต้องอพยพมาเพื่อที่จะมาหาแหล่งอาหารใหม่ถูกต้องไหมดังนั้นครูถามว่าทุกๆปีเนี่ยนกจะอพยพไปกลับแบบเนี้ยเหมือนเดิมไปเรื่อยๆไหมอ่ะเพราะอะไรล่ะลองมาดูแนวคิดของตัวแทนจากกลุ่มที่2ห้องต้นทางกันบ้างว่าเขาคิดว่ามันจะอพยพแบบนี้ไปกลับแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆไหมเพราะอะไรมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะก็ส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่านกเนี่ยก็จะอพยพไปกลับเหมือนเดิมเรื่อยๆค่ะในทุกๆปีเพราะว่าด้วยอากาศค่ะเพราะว่าเขาบ้านเขาเหมือนมีอากาศที่แบบฟิกไว้อยู่แล้วว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วงฤดูหนาวเขาก็จะมาที่ทุ่งค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนที่ครูกวางบอกเลยว่าเขาก็จะแบบอากาศหนาวเขาจะหนีอากาศหนาวอากาศหนาวมันก็จะหากินไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องอพยพมาที่ทุ่งค่ะ
0: แล้วเขาจะกลับไป
1: ค่ะในช่วงเวลาที่ฤดูหนาวเนี่ยหายไปแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์นะคะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนกอพยพมาที่ทุ่ง300ยอดของเรานะคะเพื่อหาอาหารแล้วก็หนีความหนาวมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับไปเพราะอะไรคะนักเรียนความหนาวของที่บ้านเขาจะอยู่ตลอดไปไหมฤดูหนาวอยู่ตลอดไปไหมคะอยู่ตลอดไปไหมนักเรียนไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะนักเรียนน่าจะเรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามาแล้วว่าภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นฤดูหนาวตลอดไปเหมือนอย่างประเทศจีนอย่างนี้ก็ไม่ได้หนาวตลอดไปใช่ไหมคะก็ต้องพออุณหภูมิมันอบอุ่นเพิ่มสูงขึ้นนกเขาก็กลับไปบ้านเขาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนซึ่งเราเรียกการเปลี่ยนหมุนเวียนของอากาศแบบนี้เราเรียกว่าฤดูถูกต้องไหมซึ่งฤดูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทุกๆปีใช่ไหมคะแล้วทราบไหมว่าเวลา1ปีเนี่ยกำหนดได้ยังไงรู้ได้ไงว่าครบ1ปีแล้วรู้ได้ยังไงว่าครบ1ปีแล้วกำหนดอย่างไรกำหนดยังไงคะนักเรียนยกมือแล้วจากกลุ่มที่2มาฟังกันค่ะ
2: เป็นการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้1รอบพอดีครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการที่เราทราบนะคะว่าเวลาเนี่ยมัน1ปีแล้วนะคะก็กำหนดได้จากการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะครบ1รอบนั่นเองนะคะนี่ค่ะคำถามข้อถัดไปแล้วโลกเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆรวมถึงตัวเราให้อยู่ติดกับโลกด้วยแรงโน้มถ่วงแล้วดวงจันทร์หรือดาวเทียมเคลื่อนที่โคจรรอบโลกได้อย่างไรโดยที่ไม่ตกลงมาเหมือนวัตถุต่างๆเราโยนขึ้นไปหรือปล่อยมันก็จะตกลงสู่พื้นใช่ไหมคะเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกหรือดาวเทียมที่มันเคลื่อนที่โคจรรอบโลกเนี่ยมันโคจรยังไงโดยไม่ตกลงมานักเรียนนักเรียนดูนะคะเพราะอะไรถึงไม่ตกลงมาแต่ทำไมเราขว้างของออกไปจากมือแต่มันตกแล้วทำไมดาวเทียมไม่ตกนักเรียนลองมาดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะอันนี้คือสมมติฐานของนิวตันคือเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถสร้างปืนใหญ่ที่มีความสูงจากพื้นโลก500กิโลเมตรขึ้นได้แล้วปล่อยกระสุนปืนใหญ่จะเป็นอย่างไรนักเรียนลองมาดูนะคะแล้วเอาไปเชื่อมโยงกันว่าเพราะอะไรดาวเคราะห์ก็คือโลกของเราที่มีบริวารเป็นดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วไม่ตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงและทำไมดาวเทียมถึงโคจรรอบโลกได้ไม่เหมือนกับการที่เราโยนข้าวของแล้วมันตกลงสู่พื้นโลกเพราะแรงโน้มถ่วงนะคะมาดูกันค่ะ

นิวตันนะคะบอกว่าถ้าเรายิงกระสุนปืนใหญ่ออกมาดูนะคะมันก็ถูกแรงโน้มถ่วงโลกดึงเข้าสู่ตกลงสู่พื้นโลกแบบนี้อันนี้มาดูลูกที่4นะคะจะเป็นยังไงอันนี้คือสมมุติฐานนะของนิวตันแล้วถ้ายิงลูกถัดไปนักเรียนเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่าเมื่อเรายิงกระสุนปืนใหญ่5ลูก3ลูกแรกตกลงสู่พื้นโลกใช่ไหมคะลูกที่4แตกต่างออกไปคือเป็นยังไงนักเรียนมันดันโคจรรอบโลกได้แล้วพอเป็นลูกที่5ล่ะคะลูกที่5หลุดวงโคจรออกไปเลย5ลูกนี้แตกต่างกันยังไงลูกไหนที่มีกรณีเหมือนกับดวงจันทร์แล้วก็ดาวเทียมคะนักเรียนลูกที่4รู้ไหมว่าทำไมมันถึงจะแตกต่างจากลูกอื่นๆเพราะว่านอกจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุแล้วมันยังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างก็คืออัตราเร็วค่ะที่ตัวกระสุนลูกที่4สามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้อย่างเหมาะสมมันก็เลยไม่ถูกดึงดูดเข้าสู่ตัวผิวโลกนั่นเองนะคะดาวเทียมกับดวงจันทร์ก็เช่นเดียวกันมันเลยสามารถโคจรรอบโลกแล้วไม่ถูกดึงตกลงมาค่ะเอาล่ะทีนี้ขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อดวงจันทร์ดาวเทียมหรือตัวนักเรียนเองมันมีค่าเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้นะคะคือคำถามนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างอันนี้นะคะคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะว่าปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผ่านตัวใบงานที่1ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้ใช้อะไรบ้างแล้วทำอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะโดยสรุปของกิจกรรมนี้เราจะต้องมีลูกตุ้มก่อนค่ะนักเรียนซึ่งก็ทำจากตัวแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็บรรจุดินน้ำมันลงไปจากนั้นมัดด้วยเชือกให้มีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นลูกตุ้มถัดไปนักเรียนจะต้องเหวี่ยงลูกตุ้มให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วต่างกันโดยการเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะพอเราเหวี่ยงแล้วนะคะนักเรียนสังเกตวิธีการเหวี่ยงแนวการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะต้องเป็นลักษณะนี้ค่ะเมื่อเราเหวี่ยงลูกตุ้มด้วยอัตราเร็วค่า1นะคะจะลูกตุ้มจะเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นวงกลมเนื้อศีรษะลักษณะดังภาพนะคะแบบนี้โดยความยาวเชือกแรกที่เราจะใช้คือ30ซมนะคะนักเรียนดูนะคะมันจะต้องเป็นวงกลมโดยลูกตุ้มแล้วก็มือของเราแล้วก็แนวการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันโอเคนะคะต่อไปเมื่อเรานะคะเข้าใจวิธีการที่เราจะต้องทำในวันนี้แล้วนะคะครูมีสิ่งที่ต้องให้นักเรียนเนี่ยบันทึกนะคะ2ตารางด้วยกันตารางแรกคือขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือของเราเมื่อมวลของลูกตุ้มเท่ากันแต่ความยาวของเชือกแตกต่างกันอันแรกความยาวของเชือก30ซมลองสังเกตขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือว่ามากหรือน้อยเขียนเอาไว้เทียบกับความยาวของเชือก60ซมเทียบกันว่านักอันไหนน้อยนะคะอันนี้พอเข้าใจนะคะเกี่ยวกับขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือถัดไปค่ะตารางที่2เราจะเพิ่มมวลของลูกตุ้มให้มากขึ้นเราจะเพิ่มก้อนดินน้ำมันจาก1ก้อนเป็น2ก้อนแต่จะใช้ความยาวของเชือกเท่ากันคือ30ซมจากนั้นเราเหวี่ยงลูกตุ้มแล้วสังเกตขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือว่ามาก

0: หรือน้อยนะคะเมื่อมวลของลูกตุ้มเนี่ยเป็น30กรัมแล้วก็60กรัมเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่ทำรวมถึงการทำกิจกรรมมันจะต้องเป็นคนเดียวกันใช่ไหมคะที่ทดลองมวล30กรัมแล้วก็มวล60กรัมเพราะเราจะต้องเขียนว่าขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเนี่ยมันมากหรือน้อยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกนะคะคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยทีละคนเนาะเราจะไม่แบ่งกันทำนะคะต้องทำทีเดียวรวดเดียวเลยแล้วก็บันทึกว่าไหนมากอันไหนน้อยตอนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมรวมถึงการบันทึกผลไหมคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะหักไม่ได้หัก

ค่ะแนะนำนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้นะคะการเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทางนะคะเหวี่ยงให้ดูก่อนนะคะสำหรับตารางแรกที่ต้องบันทึกก็คือเมื่อเราเนี่ยเปรียบเทียบความยาวของเชือก30 เซนติเมตรกับ60 เซนติเมตรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะต้องเหวี่ยงใ

0: ระนาบนะคะของตัวลูกตุ้มกับมืออยู่ในระนาบเดียวกันมาดูกันนะคะอันแรกก่อน30เซนติเมตรค่ะนี่สังเกตแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องไม่ใช้มืออีกข้างนึงนะคะจับตัวปลายเชือกเลยนะคะอันนี้นะคะจะเห็นว่าลักษณะนะคะของลูกตุ้มจะมีแนวทางในการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบนี้อันนี้นะคะความยาวเชือก30เซนโอเคค่ะต่อไปเรามาดูกันที่เมื่อเราเพิ่มความยาวเชือกเป็น60เซนติเมตรจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เหมือนที่ครูบอกไว้นะคะว่าเราจะต้องใช้ผู้ทดลองคนเดิมเมื่อกี้เพราะเราจะต้องเปรียบเทียบขนาดของแรงที่กระทำต่อมือเนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยคะนักเรียนเปรียบเทียบกันระหว่าง30เซนติเมตรกับ60เซนติเมตร
1: 30เซนติเมตรใช้แรงมากกว่าคร
0: ับ โอเคค่ะทีนี้เพื่อนที่อยู่ปลายทางรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆนะคะก็อย่าลืมจดบันทึกนะคะแล้วมาดูที่แล็บถัดไปนะคะก็คือเมื่อเรานะคะใช้ความยาวของเชือกเนี่ย30เซนติเมตรเท่ากันแต่เราเพิ่มมวลนะคะของลูกตุ้มนะคะรอบแรกเดี๋ยวมาดูดินน้ำมันแค่1ก้อนก่อนนะคะว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรเรามาลองดูกันค่ะดีมากนะคะจากนั้นเราจะต้องจดจำนะคะแรงที่กระทำต่อมือของเราเอาไว้นะคะอันนี้นะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะมวลให้มากขึ้นเป็น2เท่าโดยการใส่ตัวดินน้ำมันเพิ่มอีก1ก้อนแต่จะต้องจับที่ระยะเดิมนะคะสำหรับความยาวเชือกเท่าเดิมมาดูกันค่ะขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเราเปรียบเทียบกันระหว่างมวล30กรัมกับ60กรัมอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าคะ
1: 60กรัมครับ
0: 60มากกว่าใช่ไหมคะ60กรัมมากกว่านะคะอ้าวปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยเก่งมากนะคะตอนนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะที่อยู่ปลังบันทึกนะคะผลที่ได้จากการทำกิจกรรมลงในใบงานแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้บันทึกตัวผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะการที่เราจะตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาเนาะครูจะให้นักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในใบความรู้ที่1เรื่องแรงโน้มถ่วงค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv

www.ac.th นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนน่าจะมีตัวใบความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงในมือแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราเนี่ยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามท้ายกิจกรรมและสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้นลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะคะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมของเราแล้วก็มานำเสนอผลการทำกิจกรรมได้แล้วนะคะเอาละตอนนี้เรามาดูตัวแทนห้องต้นทางกันดีกว่าว่าเขาจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรอ่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะ
1: ในความยาวของเชือก30เซนติเมตรขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือก็คือใช้แรงมากกว่าขนาดของความยาวเชือก60เซนติเมตรขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือใช้แรงน้อยกว่า
0: ค่ะแล้วต่อไปล่ะคะ
1: ต่อมาขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเมื่อความยาวของเชือกเท่ากัน30เซนติเมตรนะครับแต่มวลของลูกตุ้มแตกต่างกันมวลของลูกตุ้ม30กรัมนะครับขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือก็คือจะใช้แรงน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: ในขนาดลูกตุ้ม60กรัมขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือจะใช้แรงมากกว่า
0: ดีมากขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากห้องต้นทางนะคะก็ได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อให้ถึงบทสรุปของกิจกรรมนี้กันนะคะโดยผ่านตัวคำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามแรกคือเมื่อเราเพิ่มความยาวของเชือกขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรฟังอีกครั้งนะคะเมื่อเราเพิ่มความยาวของเชือกขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนเปลี่ยนแปลงนะคะฟังจากที่ม่อนเล่าเมื่อกี้หรือตอนที่มั่นทำกิจกรรมให้เราดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงคะขนาดของแรงมันเป็นยังไงคะนักเรียนมันเป็นยังไงเพิ่มความยาวแล้วขนาดของแรงมันน้อยลงโอ้โหดีมากนะคะนักเรียนขนาดของแรงเนี่ยมันจะลงขาเมื่อความยาวของเชือกเนี่ยมากขึ้นนะคะอันนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อถัดไปนะคะเมื่อเราเพิ่มมวลของลูกตุ้มขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะเปลี่ยนแปลงไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงลองเป็นตัวแทนห้องต้นทางตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยดีไหมใครดีคิวจากกลุ่มที่หนึ่งยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคิวกันค่ะนะคะเมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้มขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ
2: มีครับใช้แรงมากขึ้นครับ
0: มีนะคะใช้แรงมากขึ้นปรบมือให้คิวหน่อยเอาละค่ะเมื่อเรานะคะเพิ่มมวลของลูกตุ้มนะคะเราพบว่าขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อมวลของลูกตุ้มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปจากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแรงโน้มถ่วงถ้าให้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกที่เราใช้ในวันนี้แทนดาวเคราะห์มือที่จับเชือกแทนดวงอาทิตย์แรงที่เชือกกระทำต่อมือเปรียบเทียบได้กับแรงอะไรอันนี้เราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ไปศึกษามาจากในใบความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงมาตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องไหมคะสามารถตอบได้ไหมคะว่าคือแรงอะไร
3: แรงโน้มถ่วง
0: แรงโน้มถ่วงก็ถือว่าเรานี่เชื่อมโยงได้ดีนะคะมันก็คือแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั่นเองเพราะเมื่อกี้ครูให้มือเราแทนอะไรนะคะในโจทย์มือแทนดวงอาทิตย์ส่วนตัวแก้วแทนโลกหรือดาวเคราะห์นะในโจทย์ในโจทย์ของเราแทนอะไรคะดาวเคราะห์ดังนั้นเนี่ยโลกของเราก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือแรงที่เกิดขึ้นก็คือแรงระหว่างแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นะคะเอาละดังนั้นเนี่ยเราสามารถตอบครูได้ไหมว่าจากการศึกษาในใบความรู้ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะนักเรียนจากการที่เราทดลองไปเมื่อกี้ มวลของวัตถุอะไรอีกคะนักเรียนระยะห่างเอ๊ใช่หรือเปล่านะคะขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะใครดีคะลองตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยนะคะเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินแต่เสียงครูกวางเนี่ยเพื่อนปลายทางคงจะคิดถึงเสียงของเพื่อนต้นทางแล้วกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีโอ้กลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
4: ปัจจัยนะคะก็จะมีมวลของวัตถุทั้ง2ค่ะแล้วก็ระยะห่างระหว่างวัตถุแล้วก็ค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงค่ะ
0: ถ้าค่าคงที่แสดงว่าไม่ว่าจากกรณีไหนๆก็จะใช้ค่าเดิมถูกต้องไหมคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วปัจจัยเอาปัจจัยที่ทำให้แรงโน้มถ่วงจะมากหรือน้อยก็จะมีแค่กี่อย่างคะ
4: 2 อย่าง
0: คือ
4: แรงของวัตถุ
0: คืออะไรนะคะนักเรียนคืออะไรที่นักเรียนตอบมาม
4: วลของวัตถุ
0: มวลของวัตถุทั้ง2แล้วก็อีก1อย่างก็คือ
4: ระยะห่างค
0: ่
4: ะ
0: ระยะห่างนะคะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือมวลของวัตถุแล้วก็ระยะห่างของวัตถุนั่นเองนะคะมี2ปัจจัยนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปบทเรียนได้หรือยังคะนักเรียนได้แล้วนะคะจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าขนาดของแรงโน้มถ่วงค่ะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะห่างระหว่างวัตถุนะคะโดยแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุมากขึ้นและขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะค่ะก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ต้องโคจรด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมค่ะนักเรียนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าดาวเคราะห์ต่างๆนะคะก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมทำให้ไม่ถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เนี่ยดึงมาใกล้ๆดวงอาทิตย์แล้วก็ตกที่ดวงอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันมีอัตราเร็วที่เหมาะสมนั่นเองโดยขนาดของแรงโน้มถ่วงก็จะขึ้นอยู่กับมวลของดาวนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวนั้นๆด้วยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น

0: ตัวระบบสุริยะแบบนี้นะคะที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นของใครของมันไม่ชนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับฤดูของโลกค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องแสงอาทิตย์กับการเกิดฤดูบนโลกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วในครั้งต่อไปเราก็จะดูปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะเอาละค่ะครูฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ที่สองเพลงแม่กกเพลงดูแลร่างกายกันนะ

0: ็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: verbs, comma, subject, would, infinitive verbs. And any group tell me, can you remember what can we use instead of would? Which word can we use? You can buzzer. Okay, group four.
1: Should, could, and might.
0: Should, could, and might. It is correct. Give me a hand to group number four. 2 points. And in this conditional sentence type two, we use only one verb to be. Verb in only one forms of verb to be. What? Which one is that? Is, am, are, was, were, or been? You can buzzer. Okay, group five. Group five. Okay, were. Is, am, are, was, were, or been?
2: Were.
0: We use only?
2: Were.
0: Were. Thank you very much, group five. 1 point. Okay. We use only were. Okay. And this is conditional sentence type two. I hope you can remember the structures and how to use it. Okay, everybody shark. Today we're going to talk about movie again. And let's see the objective of today's lesson. Today you will be able to present your favorite movie using conditional sentences type two, and you have learned it already. And now I have this one. What movie is this iconic quote from? Everybody read this sentence together. 1, 2, go. What movie is this iconic quote from? Do you know quote?
3: Yes.
0: Quote is like something that somebody or some character in the movie speak in the movie. Iconic mean very unique. You can remember it. Okay? If you know it, you buzzer. Make sense? Yes or no? นักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยถ้ารู้นะครับผมโอเคไหม In English, of course, นะครับ So we have quote, some iconic quote in English. For example, นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างข้อแรกนะครับ I have this one. I'm gonna be the Hokage someday. What is that? It is?Naruto, right? Okay. ฉันจะต้องเป็นโฮคาเงะให้ได้เลยถ้าใครเคยดูนะครับโฮคาเงะนะครับใครรู้ buzzer นะครับ buzzer อันนี้คือจากมูฟวี่เรื่องนารูโตะนะครับ Okay. So if you know you buzzer and you get 2 points from each นะครับ but if you buzzer and then your answer is incorrect other group can steal okay other group can steal นะครับในปลายทางสามารถลองได้เลยนะครับผมOkay, make sure you're ready. The next, okay, this one. Ohana means family. Wait for a second. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Yang, wait for a second. Now listen. Okay. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. 3, 2, 1.Okay, go four. นะครับโอเค go four ได้ไหมครับแดงโอเค go one โอเค go one oh go three sorry what is that
2: Lilo and Stitch
0: Lilo and Stitch it is the correct answer go three 2 points นะครับ2 points Lilo and Stitch นะ Ohana mean family นะ Ohana ก็คือครอบครัวและครอบครัวหมายความว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกลืมนะครับผมโอเคโอเค next one don't hit it until I count 3, 2, 1 okay นักเรียนไปทางพอนะครับ I want to be king of the pirate group 2ครับ I want to be king of the pirate is that difficult นักเรียนไปทางน่าจะรู้นะครับ I want to be king of the pirates
4: one piece ค่ะ
0: one more time
4: one piece
0: it is one piece correct thank you very much group 2 2 point นะครับผม I want to be king of the pirate คือแปลว่าอะไรนะครับฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยนะครับผม I want to be king of the pirates นะครับผม in English version นะครับ next one นะครับ don't hit until I count 3 2 1 okay next oneMay the force be with. Oh, wait for a second, please, sir. Okay, let me have my time. May the force be with you. 3, 2, 1. Group 3. Very iconic, very unique. This one, นะครับ อันนี้ดัง

0: มากนะครับ
1: Spider-Man
0: Spider-Man it is almost correct almost correct เกือบแล้ว Anyone want to try Anyone want to try May the force be with you Okay I give you some clues นะครับ It's the movies about out of the world in the spaceIt's all about fighting. Fight. Okay, group one. May the force be with you. นะครับ Group one, did you hit it? No. Okay. It's about the spaceship out of the world. Many people fight. Guardians.อันนี้ group 2 first group 2 first group 2 let's try โอเคนิดเดียวเหลื่อมกันนิดเดียวถ้าอยากให้กูเห็นต้องหันไฟออกนะครับผมโอเค
2: Guardian of the Galaxy
0: Guardian of the Galaxy it is almost correct นะ group 3 group 3 group 3 group 3 group 3
1: Star Wars
0: Star Wars it isThe correct answers. The correct answers. May the force be with you. นะครับผม Thank you very much. นะครับ Thank you very much. That's Star Wars. นะ Two points. Two points. Movie around the world. Next one. Oh. Next one. Easy one. Don't hit until I count 3, 2, 1. Okay. This one is one truth prevail. 3, 2, 1. One truth prevail. Go four. Have. Go four. Go four. Go four.One truth prevail.
3: Conan.
0: Conan, Detective Conan is the correct answer. นะครับ Group 4, 2 points. นะครับ One truth prevail แปลเป็นภาษาไทยว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผม One truth prevail นะครับผม One truth prevail นะครับ Truth แปลว่าความจริงนะครับ Truth แปลว่าความจริง 2 points นะครับ Next one. With great powers comes great responsibility. Group 5, Group 5.Go by, okay. I go by. With great power comes great responsibility. Okay, take the mic, please.
2: Spider-Man.
0: Spider-Man. It is the correct answer. Give a big hand to group number 5. 2 points. นะครับผม Great power. นะครับคือพลังที่เป็นไงครับพลังยิ่งใหญ่มาพร้อมกับอะไรถูกต้องทุกคนจำภาษาไทยได้แต่ว่าจำภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้แน่นอนโอเค that's okay. Next one.Let's be calm. Don't hit until I count 3, 2, 1. Hakuna Matata. 3, 2, 1. Go fight again. Go fight first. Hakuna Matata.
2: The Lion
0: King. Lion King it is the correct answer. 2 points. Hakuna Matata. What does it mean? Who can remember? ใครเคยดูใครดู No worries. No worries. นะครับผม Next one.To infinity and beyond. 3, 2, 1. To infinity and beyond. ใครได้อันนี้โอ้ go for, go for, go for.
2: My Hero Academia.
0: My Hero Academia. It is almost correct. Almost correct. Any good one to try? It's very iconic, this one. ดังมากนะครับ Any good one to try? Any good one to try?Any good one to try? To try? Okay, good one. Want to try? Good one. Want to try? Good one. Want to try?
3: Adventure End Game.
0: Adventure End Games. It is almost correct. Yeah. Now, so I give you some clues. I give you some clue. This movie is an animation. It's animation. Group 3.
1: Toy Story.
0: Toy Story. It is the correct answer. Now, okay. นักเรียนปลายทางถูกไหมครับผม To infinity and beyond. ภาษาไทยพูดว่าสู่ความเวิ้งหวังอันไกลโพ้นของ Buzz Lightyear นะครับผมของ Toy Story. Now, to infinity and beyond. Okay. All right.And that's all. Everybody give a big hand to yourself. นะครับผมนักเรียนปลายทางน่าจะตอบได้นะครับผมโอเคนะต่อไปนักเรียนจะได้รู้ว่า

คำที่เราคุ้นหูจากหนังภาพยนตร์เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับผม To Infinity and Beyond นะครับเดี๋ยวภาคใหม่ก็น่าจะใกล้มาเร็วๆนี้แล้วนะครับ Toy Story มีหลายภาคมากนะครับ Alright everybody I want you all to read this sentence together one two go If I were a living toy

0: 2. When do we use? For which kind of situations? นักเรียนไปทางตอบด้วยเลยนะครับผม When do we use conditional sentence type 2? When? Real or unreal situation? Past or present? Unreal situation in the past or in the present? Present, okay. Thank you, Noah. Alright, if you have finished, okay, let's see this one. So, everybody, can you read this sentence together? One, two, go. What would you do if you could travel back in time? This is time machine. You know time machine, Doraemon. Yeah. So, if you can travel back to the past when you were younger, when you were a little kid, what would you do? Everybody makes a sentence now. So I will randomly pick up some of you to answer my questions. Okay. ตอนนี้ให้ทุกคนสร้างประโยคของตัวเองครับเราจะทำอะไร What would you do if you could travel back in time? Write it down on your notebook นะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเขียนลงในสมุดนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับผมว่าใครสร้างประโยคอะไรได้บ้างนะครับผมจะทำอะไรดีนะนะครับเขียนลงในประโยคตัวเลยนะYou can see, if I could travel back in time, I would study harder. ตั้งใจเรียนมากขึ้นหรือเปล่านะครับ I would eat less. ฉันจะกินให้น้อยลง I would play more games. จะเล่นเกมให้มากขึ้น For example, ครับ If I could travel back in time to last Valentine's, I would give a rose to my crush. นี่ถ้าไปย้อนไปวาเลนไทน์ครั้งที่แล้วได้จะเอาดอกไม้ไปให้กับเขาเป็นต้นนะ You can use the structures if I travel back in time ได้หมดเลย I would ได้นะครับผมGive you some time, Sam, and then somebody will be in front, Sam, and share your answers. In condition, ในส่วนของ condition เราสามารถพูดว่า if I travel ที่เติม ed back in time หรือ if I could travel back in time ก็ได้นะครับผมนักเรียนปลายทางตอนนี้นะครับสามารถสร้างประโยคของตัวเองได้เลย If you have a time machine, if you had a time machine. Bao, do you want to come in front of stage? Bao, do you want to share your answer? No? Am, do you want to share your answer? Let's think. Sia and Bao and that group, Jigsaw, do you want to share your answer? Yes, wait for your thing. Yeah, okay. So I will ask your name. Please complete your sentence. Hurry up, hurry up. So today I will randomly pick up some number for you. So pick up some numbers for you. นะสำหรับนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเลือกหมายเลขให้นะครับ So this month is which month? Which month is this one?First, second, third, fourth, sixth, seven, the seventh month. Oh, so number 17, number 17, 17. Number 17, who is that? Okay, so you can come up in front. นักเรียนปลายทางเลขที่17เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคถ้าผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยนะครับผมโอเค you can bring your microphone. Kevalax, here in front of the stage and look at.Your friends back home, okay? เรามี time machine อยู่ตรงนี้นะครับ Okay, you can share your sentence to your friend back home.
1: If I could travel back time, I will miss my old friend.
0: So in this sentence type 2, we don't use will, but we use instead of will. Would, right? So one more time, if I could
1: travel back time,
0: I would meet my old friends. So you love your friends a lot. Thank you very much.

0: โอเค two points for group one นะครับผม two points for group one โอเค number next number นักเรียนปลายทางนะครับดวงครูสุ่มเลขที่นะครับ so this is 2025 so number 25 please no one so number 26เลขที่26ครับผมถ้านักเรียนปลายทางมีไม่ถึงเลขที่6ครับผมนักเรียนปลายทางนะครับสำหรับนักเรียนต้นทาง number 26No, okay, your turn. Okay, you can share to your friends in France.
1: I would hug my grandfather more before he passed away.
0: Okay, so the sentence is if I, so can you make the full sentence? If I
1: could travel back in time, I would hug my grandfather more.
0: Wow.
1: Before he passed away.
0: Wow. Okay. My deep condolences, นะครับผม. She said I would hug my grandpa, right? Grandpa or grandma?
2: Grandpa.
0: Okay. Thank you very much. My deep condolences. Thank you very much, group. 3-2 points, นะครับผม. So now, one volunteer from any groups, 2 points from any groups want to share.Buzzer, please. But okay, group two, you can share. Now. Okay, Otto, you can be in front.
3: If I could travel back in time, I would save more money.
0: I would save more money. Okay, me too. Me either. นะครับ If I could travel back in time, I would save more and more money. Okay, thank you very much, group two points. Okay.Now, in this activity, everybody, if I were one character, everybody shout, yeah. Everybody clap. Hi.
4: Hello.
0: Hi, hello, hi, hi.
4: Hello, hi, hello.
0: Clap, clap, clap. Everybody shout.
4: Yeah.
0: Everybody clap. Clap, clap, clap. Shout, shout, shout.Don't miss it. So in this activity, if I were one character, I want you all to look at worksheet number 3. And then you can choose one movie that you like the most. One movie. It can be animations, horror movie, sci-fi, fantasy that you like. For example, I will choose animation. I love One Piece, for example.And I would make some conditional sentences. Type two, three sentences. For example, Hi, my name is Game, and my most favorite movie is One Piece. And it is an animation movie. It is the story of a young pirate who set out on a journey to become the king of the pirates.And now I will make conditional sentence type 2. คุณครูจะแต่งประโยค type 2 3ประโยค If I were Luffy, I would eat tons of meat and gather 5,000 crew members. ถ้าคุณครูเป็นลูฟี่คุณครูจะกินเนื้อให้เป็นตันๆเลยแล้วก็จะรวบรวมทีมสัก 5,000 คน If I were Sanji, I would not be a pirate and would continue being a chef.คุณครูก็จะเป็นเชฟแล้วก็จะไม่เป็นโจรสลัดท่านครูเป็นซัมจิ If I were Sanji and if I were Goldie Roger I would give One Piece to my son นะคุณครูก็จะน่าจะเอาวันพีชนั้นให้กับลูกชายคุณครูนะครับตอนที่คุณครูเจอวันพีชเป็นต้นนะ I want you all to choose one movie คุณครูอยากให้เราเลือก1เรื่องหนังที่เราชอบมากที่สุด and make the sentence like this okay คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับ If I were one character and you can do it now นะครับผมโอเคตอนนี้ให้นักเรียนทำได้เลยนะครับผมแจกไปนะครับผม

ใครถ้าไม่ครบใครเหลือนะครับใครเหลือฟังดูไม่ไทยไม่ได้โอเคครับเรือฟังโอเค you can start it นะครับผม

0: 1. And the teacher back home, you can download worksheet number 5, peer interviews, and handout number 4, music genre, music genres. And now, everybody, today I will leave you with the quotes about movie from Alison Anders, an American film director. ก็คือผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันนะครับเขาบอกว่า going to the movie is the closest thing we have to a time machine. วันนี้เราได้นั่งไทม์แมชชีนกันแล้วใช่ไหมอลิสันบอกว่าการที่เราไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการที่เราได้นั่งไทม์แมชชีนที่สุดเพราะอะไรเพราะมันพาเราไปสู่โลกในอนาคตได้หรือพาเรากลับไปในโลกในอดีตที่เราไม่เคยอยู่ตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครเลิฟมูฟวี่นะครับอย่าลืมนะครับไปหาหนังสักเรื่องดีๆดูช่วงวันหยุดนี้นะครับ alright everybody hope you enjoy your movie and the rest of the day thank you very much see you again next time
1: Let's thank the teacher.
2: Thank you, teacher.
3: Bye. Enjoy your movie.

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิ่งแหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

อยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

อยบนฟ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในข้อที่1บอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะถัดมาค่ะในประเด็นที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะทำการเรียนรู้กันในตามชื่อเรื่องเลยก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยวันนี้นะคะคุณครูมีวิดีทัศน์1วิดีทัศน์มาให้นักเรียนทุกคนนะคะได้รับชมไปพร้อมๆกันให้ทุกคนตั้งใจรับชมวิดีทัศน์ให้ดีและเดี๋ยวหลังจากที่เรารับชมวิดีทัศน์กันแล้วนะคะคุณครูจะมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
2: ้
1: อม
2: ไหมคะ
1: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันมามองที่จอค่ะพร้อมนะคะอ่ะเราไปรับชมวิดีทัศน์กันได้เลยค่ะ
3: มาถึงที่อุดรธานีเมื่อวานเนี่ยฝนตกในช่วงบ่ายๆตกเป็นชั่วโมงเลยทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที
4: ่
3: และทีนี้ครับมีเด็กนักเรียนตั้ง5รายนะฮะที่โดนไฟดูดไฟช็อตจากเสาไฟข้างทางให้คุณผู้ชมไปดูฮีโร่นายนี้ก่อนฮีโร่ชุดเสื้อกันฝนสีม่วงที่ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะฮะ
4: ค่ะไฟฟ้าเป็นอะไรที่เป็นเส้นคู่ขนานกันมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าฝนตกน้ำท่วมแล้วไฟรั่วเสาไฟฟ้าไหมคะเนี่ยค่ะ
5: โอ้ยคือสภาพ
4: มันช็อตน้องอ่ะ
5: น
4: ่
5: ากลัวมากเลย
3: แล้วตอนแรกคนเข้าไปช่วยเหลือนะฮะเอาไอ้ด้ามร่มเกี่ยวไอ้คุณจนด้ามร่มมันหักฮะทีนี้ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงฮะก็มีน้องผู้หญิงที่อยู่ข้างในเนี่ยโยนผ้ามาให้ก็เลยผ้าเกี่ยวแต่ว่าน้องที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็เริ่มหมดแรงแล้วนะน้อง
4: เริ่มหมดแรงแล้วเพราะว่าน้องบาสชื่อว่าน้องบาสนะ
5: คะ
4: น้องบาสเองก็ถูกไฟช็อตเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่จิตใจน้องดีมากนะคะเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือน้องน่าจะคิดแล้วต้องช่วยก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะไม่ได้เป็นห่วงตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะจุดเกิดเหตุบริเวณโรงเรียนราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้หลายคนถ่ายคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปตะโกนได้ยินไหมคะช่วยน้องด้วยช่วยน้องด้วยปั๊มหัวใจน้องก่
3: อ
4: นเพราะว่าอะไรน้องที่โดนไฟช็อตเนี่ยคือไม่ได้สติแล้ว
3: ใช่แต่ถ้าจะปั๊มหัวใจได้แล้วต้องเอาไปขึ้นฝั่งที่มันแห้งนะ
4: ใช่ค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องลากกันไปขึ้นฝั่งที่แห้งอย่างที่คุณบุ๊กบอกไปทุลักทุเลแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีเองตอนที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ช่วยกันตัดกระแสไฟฟ้านะคะเพราะนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วแล้วกลายเป็นว่าพอมันเจอกับน้ำเนี่ยมันไปช็อตเด็กนักเรียน5คนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะ
3: ครับ
4: นี่กลายเป็นคลิปที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์เยอะจริง
3: ๆ
4: นะคะ
3: นี่เป็น1จุดนะคุณผู้ชมฮะจุดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทั่วเมืองอุดรธานีเนี่ยโหมีเด็กๆถูกไฟดูดไฟช็อต5คน
4: 5คนเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แหมตั้งคำถามกันเยอะแล้วค่ะว่าอุ๊ยเฮ้ยมันเกิดได้ยังไงอ่ะ
3: ครับ
4: ภาพซ้ายมือเห็นไหมคะนั่นคือน้องบาสคนที่ไปช่วยน้องนะคะนี่นะคะเห็นไหมน้องเองก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะถูกไฟช็อตต้องประกาศดังๆเลยสำหรับฮีโร่รายนี
3: ้
4: ชื่อว่าน้องบาสค่ะชื่อจริงก็คืออัธชัยอาจอุดมอายุ19ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวส.ปีที่2แผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนะคะน้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคือมีโอกาสไปคุยกับน้องบาสค่ะคุณผู้ชมน้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่น้องไม่ได้มีตารางเรียนก็เลยไปรับจ็อบขับไรเดอร์
3: เออใช่ฮะ
4: ขณะที่กลับจากส่งสินค้าเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยฝนตกหนักขี่รถผ่านมาเส้นทางเนี้ยตอนแรกเห็นนักเรียนชั้นประถมเนี่ยถูกไฟช็อตแต่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วนะตอนนั้นนะก็เลยขี่รถมาถึงจุดที่เกิดเหตุในคลิปนะคะแล้วไปจอดหลบฝนเห็นนักเรียนนักเรียนชายใส่ชุดพละศึกษาเดินตามริมฟุตบาทนี่ค่ะก่อนที่น้องคนนั้นจะล้มลงตรงฟุตบาทนะคะแล้วตรงเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือขอร่มจากน้องนักเรียนอีกคนหนึ่งเอาไปเกี่ยวน้องนักเรียนคนนี้ออกมาเนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะจังหวะเนี้ยค่ะ
3: มันหัก
4: เห็นตอนเกี่ยวไหมแล้วร่มก็พังค่ะก็เลยทำให้น้องนักเรียนหญิงเนี่ยโยนผ้ามาให้จับแล้วก็ดึงร่างน้องผู้ชายเนี่ยออกมาได้ตอนนั้นน้องบาสบอกว่าผมเองก็โดนไฟช็อตนะทำให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยมีอาการชาค่ะแต่ถามว่ายังช่วยไหม
3: ครับ
4: ช่วยต่อค่ะ
3: ช่วยฮะแต่ว่าเขาบอกเขามึนหัวมากนะตอนน
4: ั้
3: น
4: ใช่ใช่นะคะนี่ค่ะจังหวะที่ตัวเองก็หมดแรงล้มลงไปนะคะน้องบาสบอกว่าที่ต้องการช่วยเหลือเนี่ยเพื่ออยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันก็เท่านั้นเองจริงนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณบุ๊กบอกไปว่าทั่วอุดรธานีเมื่อวานเนี่ยมีนักเรียนถูกไฟช็อต5คนทุกคนหมดสติหมดเลยแต่พูดคุยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วหมอให้กลับบ้านได้4คนเหลือน้องนักเรียนชายที่มีอาการมึนหัวมึนศีรษะนะคะแพทย์บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูอาการอีก1คืนส่วนน้องบ้าตอนนี
3: ้
4: เหมือนกันค่ะรอดูอาการอีก1คืนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าไงตอนนี้สั่งตรวจสอบแล้วสาเหตุที่เกิดไฟฟ้ารั่วแบบนี้แล้วกลายเป็นไฟช็อตเด็กหมดสติไป5คนน่ะ
3: เมื่อวานนายกเทศบาลก็ลงพื้นที่แล้วนะตรวจเสาไฟทุกต้นนะคุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าเนี่ยจะไปผู้ที่รับบาดเจ็บไปเยี่ยมเด็กๆทั้ง5คน
5: แต่ต้องบอกว่าวิธีการช่วยเหลือเนี่ยมันมีนะอย่างเช่นที่คุณบุ๊กบอกไปตอนต้นว่าคืออย่างแรกเลยเราอ่ะไม่สมควรที่จะเอาตัวเราอ่ะไปสัมผัสคือต้องใช้อย่างน้อยเป็นผ้าแห้งเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่จะไปดึงตัวคนบาดเจ็บออกมาเช็คก่อนเรื่องของชีพจรอันนี้เขาจะมีคำแนะนำเอาไว้นะคะ
2: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เรื่องน้องบาสฮีโร่ช่วยเด็กถูกไฟช็อตน้ำท่วมนะคะเผยแพร่โดยไทยรัฐนิวส์ค่ะเผยแพร่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะค่ะนักเรียนจากการที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกอย่างไร

0: สามารถตอบได้เลยไม่มีผิดค่ะนักเรียนตอบได้ตามความคิดเห็นของเราได้เลยค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่เรารับชมวีทัศน์ไปรู้สึกซาบซึ้งใจที่น้องบาสใช่ไหมคะผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ช่วยเหลือน้องนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งก็กำลังประสบกับปัญหาอะไรอยู่ตอนนั้นไฟช็อตหลังจากที่มีน้ำท่วมขึ้นแล้วก็เกิดกระแสไฟรั่วไหลตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้นักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาช่วงเวลานั้นถูกไฟช็อตไปด้วยถึง5คนด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยอาการหนักสุดเลยจมไปอยู่ในน้ำเลยเห็นไหมคะจมไปอยู่ในน้ำถ้าไม่ได้พลเมืองดีอย่างน้องบาสไปช่วยนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนักเรียนค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะจากการที่มีพลเมืองที่ดีแล้วก็รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้คือก็ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนักเรียนก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกเลยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราก่อนด้วยนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเราคิดว่าตัวเราเองยังอาจจะยังไม่ปลอดภัยเราก็สามารถไปแจ้งผู้อื่นให้มาช่วยเหลือได้นะคะหรือโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นโทรหาสถานีตำรวจ191ก็โทรแจ้งรายการแจ้งเหตุได้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราก่อนด้วยนะคะค่ะนักเรียนจากวิดิทัศน์ที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมนะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะคำถามนะคะถามว่าเหตุใดสังคมจึงต้องการพลเมืองที่ดีนักเรียนสามารถตอบได้เลยตามความคิดเห็นของนักเรียนเลยค่ะนักเรียนคิดว่าเหตุใดสังคมเราจึงต้องการพลเมืองที่ดีคะสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะเพราะเหตุใดสังคมเราจึงต้องการพลเมืองที่ดีนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันค่ะค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะเพื่อการที่ว่าจะให้ช่วยเหลือกันในสังคมไทยค่ะ
0: คิดว่าการที่มีพลเมืองที่ดีเพื่อจะได้มีการช่วยเหลือกันในสังคมใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนอื่นๆคิดว่าอย่างไรอีกเพราะเหตุใดสังคมเราจึงต้องการคนพลเมืองที่ดีเชิญค่ะ
2: เพื่อให้สังคมพัฒนาขึ้นค่ะเพราะว่าหากสังคมเรามีแต่พลเมืองที่ดีเนี่ยสังคมของเราก็จะดีไปด้วยค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนสังคมเราเนี่ยต้องการพลเมืองที่ดีเนื่องจากว่าพลเมืองที่ดีนั้นเป็นรากฐานสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศของเราเลยนะคะเพราะว่าพลเมืองที่ดีนั้นเขาจะมีหน้าที่รู้จักหน้าที่แล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะนักเรียนจะช่วยพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับประเทศทำให้ประเทศของเรานั้นมีการพัฒนาแล้วก็มีแต่คนที่ดีรู้จักช่วยเหลือส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่คำว่าพลเมืองดีคืออะไรนักเรียนคิดว่าพลเมืองดีคืออะไรคุณครูจะให้เวลานักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นนะคะลองช่วยกันระดมความคิดค่ะว่าคิดว่าคำว่าพลเมืองดีคืออะไรสามารถร่วมกันคิดภายในกลุ่มได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ในการร่วมกันคิดนะคะลองช่วยกันคิดได้เลยค่ะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนหมดเวลาค่ะนักเรียนคิดว่าคำว่าพลเมืองดีคืออะไรสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
1: คนที่ช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ
0: คือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะคิดว่าคำว่าพลเมืองดีเนี่ยคืออะไรอะกลุ่มอื่นขอตัวแทนตอบคำถามด้วยค่ะทุกกลุ่มเลยเชิญค่ะ
2: มีความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็พึ่งพากันในสังคมครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าพลเมืองที่ดีก็คือคนที่มีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะกลุ่มอื่นๆล่ะคะกลุ่มที่5คิดว่าอย่างไรพลเมืองที่ดีเป็นอย่างไรอ่ะคืออะไรพลเมืองที่ดีคืออะไรเชิญค่ะ
3: ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนครับ
0: คือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีอย่างอื่นอีกไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วคำถามนี้ได้คำตอบนี
3: ้ไม่ทุจริตครับ
0: ไม่ทุจริตไม่คดโกงใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถัดมามีกลุ่มไหนคิดว่าพลเมืองดีคืออะไรเชิญค่ะ
4: คือคนที่คิดดีทำดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรือว่าแบบประเทศชาติครับ
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกๆกลุ่มเลยนะคะนักเรียนก็ถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนคำว่าพลเมืองดีนะคะก็คืออ่ะเรามาดูกันค่ะพลเมืองดีนะคะก็คือบุคคลที่อยู่ในสังคมค่ะและมีพฤติกรรมที่ดีทั้งต่อตนเองผู้อื่นและสังคมค่ะสอดคล้องกับบรรทัดฐานทั้งทางโลกเราเลยนะคะแล้วก็ทั้งทางธรรมเช่นรู้จักสิทธิหน้าที่เคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและมีอีกมากมายเลยนะคะนักเรียนที่เป็นพลเมืองดีนะคะนี่นะคะก็คือคำว่าพลเมืองดีนั้นก็คือคนที่อยู่ในสังคมแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีนั่นเองค่ะนักเรียนโดยที่ไม่ทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของคำว่าพลเมืองดีนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันว่าลักษณะแบบไหนจึงจะเรียกว่าพลเมืองดีนักเรียนคิดว่าลักษณะแบบใดคนในลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าพลเมืองดีเมื่อสักครู่นี้บอกว่าทำตามกฎหมายใช่ไหมคะมีแบบไหนอีกลักษณะแบบไหนมีจิตอาสามีอะไรอีกคะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคนที่เป็นพลเมืองดีจำเป็นต้องมีฐานะร่ำรวยไหม
5: ไม
0: ่มีลักษณะแบบไหนอีกมีจิตใจที่ดีค่ะไม่หวังผลประโยชน์ต่อผู้อื่นใช่ไหมคะช่วยเหลือผู้อื่นโดยจิตใจที่เมตตาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้นักเรียนได้รับชมวีทัศน์ไปนั่นเองก็เป็นเรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งใช่ไหมคะนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้มีการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูดนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะก็ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีถ้ามีพลเมืองที่ดีแบบนี้รู้จักเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากๆสังคมของเราจะเป็นอย่างไรคะสังคมของเราก็จะพัฒนาขึ้นแล้วก็สงบสุขมากขึ้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันว่าการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นนะคะมีความสำคัญนะคะนักเรียนซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพค่ะและการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันหาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็น

0: ่อว่าแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยตามประเด็นที่กำหนดให้และก็ทำการบันทึกลงไปในใบงานที่2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะและให้นักเรียนทำการร่วมกันวิเคราะห์ภายในกลุ่มค่ะเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่2เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะใบงานนะคะจะมีทั้งหมดนะคะมี2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะนะอ่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะก็ในประเด็นที่ 1.1 นะคะบอกว่าเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นตรงประเด็นนี้ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมของพลเมืองที่ดีมาค่ะว่าการที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนั้นทำอย่างไรได้บ้างถ้าเราจะเป็นพลเมืองที่ดีเราจะทำอย่างไรได้บ้างไอลองยกตัวอย่างได้ไหมคะสักหนึ่งอย่างการที่เราเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่ยุ่งกับของใช้ส่วนตัวของผู้อื่นรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นเองในเรื่องของการไม่ไปหยิบของผู้อื่นมาใช้โดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีประเด็นอย่างอื่นอีกไหมเรื่องอะไรอีกที่เราจะเคารพสิทธิของผู้อื่นได้
1: ไม่ดูถูกการแต่งต
0: ั
1: วของผ
0: ู้อ
1: ื่น
0: ไม่ดูถูกการแต่งกายของผู้อื่นนะคะนักเรียนค่ะมีได้หลากหลายเรื่องเลยนะคะในประเด็นที่1ก็คือเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นให้นักเรียนเขียนมาอย่างน้อย5ข้อนะคะ5เรื่องค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะถัดมาก็คือประเด็นที่2บอกว่าปฏิบัติตามกฎหมายเราจะทำอย่างไรเรื่องอะไรบ้างที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเรื่องอะไรทำอย่างไรได้บ้างคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกต้องค่ะนักเรียนได้นะคะค่ะถัดมาค่ะก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมตรงส่วนนี้เราจะทำอย่างไรได้บ้างทำอย่างไรได้บ้างมีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองและสังคมไปเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ของเราเพื่อเลือกผู้นำที่ดีนั่นเองใช่ไหมคะค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะและประเด็นถัดมาก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะเรื่องอะไรบ้างที่เราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมได้ช่วยกันเก็บขยะใช่ไหมคะได้ค่ะนักเรียนไม่ต้องไปเก็บขยะในบริเวณที่มีขยะเยอะๆก็ได้แต่เราแค่รับผิดชอบในส่วนที่เรารับประทานไปแล้วก็นำไปทิ้งขยะให้เป็นที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็ถือได้ว่าเรานั้นไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วเราถือว่าเราเป็นพลเมืองที่ดีกับสังคมแล้วนั่นเองนะคะค่ะและถัดมาในข้อที่2ก็คือความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ศึกษาเรื่องของแนวทางการปฏิบัติตนตามวิถีแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนี้มีความสำคัญอย่างไรให้แต่ละกลุ่มทำการเขียนคำตอบมาในข้อที่2นะคะอย่างน้อยนะคะนักเรียน4บรรทัดค่ะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะร่วมกันระดมความคิดค่ะค่ะนักเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะถ้าเราเข้าใจและพร้อมที่จะลงมือทำแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะลองให้แต่ละกลุ่มนั้นลองเสนอคำตอบค่ะว่าในแต่ละกลุ่มนั้นตอบว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเรามาดูประเด็นในข้อที่1กันก่อนคุณครูบอกว่าให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยประกอบไปด้วยในหัวข้อที่1ก็คือเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นตรงในประเด็นหัวข้อนี้นักเรียนเขียนในเรื่องอะไรไว้บ้างในเรื่องของการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเราจะทำอย่างไรได้บ้างกลุ่มไหนอยากตอบคะเชิญค่ะ
2: การเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะก็คือไม่ดูถูกการแต่งกายของผู้อื่นไม่ยุ่งกับของส่วนตัวของผู้อื่นไม่เหยียดเพศหรือศาสนาไม่แบ่งแยกฐานะค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนี่ก็คือแนวคำตอบของกลุ่มห้องเรียนต้นทางนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบกันว่าอย่างไรกันบ้างสามารถเสนอแนวคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเช่นเรื่องของอะไรเรื่องของการไม่เหยียดเพศรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องค่ะก็คือการที่เรารู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นก็จะทำให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในประเด็นข้อที่2บอกว่าปฏิบัติตามกฎหมายเราจะทำเรื่องอะไรได้บ้างเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายเชิญค่ะ
3: คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดไม่มินประมาทผู้อื่นทั้งคำพูดและการกระทำครับ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะก็เช่นในเรื่องของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ในเรื่องอะไรอีกนะไม่หมิ่นประมาทผู้อื่นนั่นเองนะคะก็ถือว่าจะช่วยให้เรานั้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะในเรื่องของการเคารพกฎหมายนะคะนักเรียนก็เช่นในเรื่องของการที่เราเคารพกฎจราจรสวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อเราทำการขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่นะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคือประเด็นที่3ก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมตรงส่วนนี้เชิญค่ะ
4: มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมนะคะก็คือใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างยุติธรรมร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็ได้เช่นกันนะคะนักเรียนมีและมีอีกหลากหลายเรื่องด้วยกันนะคะเช่นในเรื่องของการรู้จักเคารพสิทธิในการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองนะคะก็เป็นการที่เรารู้จักการที่มีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะนักเรียนเช่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองเช่นเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะเมื่อมีความเห็นต่างเราก็เคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้เช่นกันค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในประเด็นต่อมาก็คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิญค่ะ
5: ช่วยกันเก็บขยะและแยกขยะก่อนทิ้งแล้วก็รักษาความสะอาดของแม่น้ำค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ได้เช่นกันนะคะแนวทางการปฏิบัติตนก็ช่วยกันเก็บขยะหรือว่ารักษาในเรื่องของสุขอนามัยของตนเองก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันรักษาสาธารณประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะคะเช่นการรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำลำคลองก็ได้เช่นกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนและกลุ่มอื่นๆล่ะมีประเด็นอะไรอีกไหมในประเด็นในข้อที่4ในความรับผิดชอบต่อสังคมทำอย่างไรได้อีกบ้างนอกจากช่วยกันเก็บขยะแล้วทำอย่างไรได้อีกคะเชิญค่ะ
6: การรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ค
0: ่
6: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เรารู้จักหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะก็จะช่วยทำให้เรานั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนะคะนักเรียนแล้วก็จะทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนักเรียนถูกต้องค่ะประเด็นถัดมาก็คือในข้อที่2บอกว่าความสำคัญของการศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียนคิดว่าเราได้เรียนเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรเชิญค่ะ
7: ทำให้มีความเคารพกฎหมายคิดดีทำดีไม่เอาเปรียบใครแล้วก็มีความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นครับแล้วก็ทำให้โลกนี้มีความน่าอยู่มากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเสนอแนวคำตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะ

0: ียนถัดมานะคะเรามาดูกันบ้างว่าแนวทางการปฏิบัติตนนอกเหนือที่นักเรียนได้เสนอคำตอบให้กับคุณครูนั้นมีอย่างไรได้อีกบ้างนะคะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะนักเรียนค่ะในประเด็นข้อที่1ก็คือเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะนักเรียนก็คือการที่เรารู้จักยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายพลเมืองที่ดีนะคะควรที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นแม้ว่าความเห็นหรือความเชื่อจะแตกต่างกันค่ะควรที่จะมีความอดทนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเปิดใจด้วยนะคะตรงส่วนนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติตนที่เป็นพลเมืองที่ดีด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนถัดมาค่ะก็คือในประเด็นต่อมาก็คือปฏิบัติตามกฎหมายค่ะก็คือเคารพกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นธรรมไม่ว่ากฎหมายเหล่านั้นจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อตนเองการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานของการรักษาระเบียบในสังคมค่ะถัดมาค่ะก็คือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมนะคะก็คือเช่นเราไปเลือกตั้งการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยพลเมืองที่ดีนะคะควรใช้สิทธิเลือกตั้งและก็สนับสนุนการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะก็คือรู้จักมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เพียงแต่จะทำเพื่อตนเองเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงประโยชน์และส่วนรวมมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชนนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเราปฏิบัติได้ดังที่คุณครูและนักเรียนได้เสนอแนวคำตอบมานั้นนะคะสังคมของเราจะเป็นอย่างไรสังคมของเราก็จะน่าอยู่แล้วก็พัฒนาขึ้นสังคมก็จะสงบสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคำถามนะคะคุณครูขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไรการที่เราเป็นพลเมืองที่ดีมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคนใดอยากตอบสามารถหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบมีไหมเอ่ยเชิญค่ะ
1: ทำให้ส่วนรวมมีความน่าอยู่มากขึ้นครับแล้วก็มีความพึ่งพากันในสังคมครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะทำให้สังคมของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็ทำให้คนนั้นรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะมีคำตอบอื่นอีกไหมนอกเหนือจากที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่เชิญค่ะ
2: ก็จะทำให้เรารู้ว่าการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยทำยังไงครับเพื่อที่เราจะไปนำพัฒนาให้ตัวเองเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยต่อไปครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องนะคะนักเรียนการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้นก็จะทำให้เราทราบว่าแนวทางการปฏิบัติตนที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็นำไปพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปด้วยนั่นเองนะคะมีคนอื่นๆเสนอแนวคำตอบอีกหรือไม่เชิญค่ะ
3: ค่ะหากเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะจะทำให้เราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆค่ะทำให้คนอื่นๆเนี่ยอยากเป็นพลเมืองดีเหมือนกับเราและจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเสนอแนวคำตอบนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันว่าพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะมีความสำคัญอย่างไรค่ะก็คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยให้สังคมของเรานั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีระเบียบแล้วก็รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะรู้จักเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะพลเมืองที่ดีจะรู้จักใช้สิทธิอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะนักเรียน ค่ะนี่นะคะก็คือการที่เราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยรู้สึกอย่างไรบ้างเราจะนำไปปฏิบัติไหมเราก็จะนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อให้สังคมของเรานั้นสงบสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะดีมากๆเลยค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าคู่มือ How to ชีวิตงอกงามบนความหลากหลายค่ะเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือเรื่องแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์การลดความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัด

ดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดมีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของโครงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือน

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเราหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของ

0: แผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
2: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
2: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
2: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
2: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรม

ด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: เห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแล้วว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
3: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
4: Delicious
5: Wow Looks so alive มาก
4: มาก
5: วิ่ง
4: ข้าวปิ้งของปอดของเอมิลี่
5: เลย
4: ชอบมากเลย
5: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัด
4: แกะสลัด
5: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมาก
5: อ
4: ร่อย
5: อร่อย
4: หนึ่งสองสาม
6: ชีส
4: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
4: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
4: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
7: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติ

0: ่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No. Yeah.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right,
4: eating,
5: right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
4: ลิเชียส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
7: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
8: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคนก็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
7: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจ

0: ายวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
1: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรอ่ะเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกโซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
2: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวนี้ที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะก็ที่เขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
3: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
0: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2บอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็น

0: ข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
1: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็ตนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไขที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกมีความเป็นไปได้เราก็เอาจุดนั้นเพื่อซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกนะฮะนี่พอการข่าวว่ามีเกิดเชิญเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิญนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
0: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทชัดชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2 เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวน1ใน1ในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉยๆอ่ะ
1: อ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: โอ้ยขอโทษพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจักได้คงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ภูมิใจรักษานาสินไทยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในการเรียนวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนี่ก่อนที่จะเรียนนี่มีเกมให้เล่นอีกแล้วนะคะจะให้ถ่ายอุปกรณ์ในนี้ว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนยกก่อนนะคะให้เปิดก่อนรับไป3แต้มนะคะภาคเหนือกลุ่ม3มาเอาแผ่นเอาอะไรคะเอา8เอ้ยรู้ยังอ่ะรู้เลยอ่ะกลุ่ม3มี10ตอบโอ้โหเปิดปุ๊บรู้ปั๊บเร็วไปนะเนี่ยอะไรคะภาพอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางเห็นภาพแล้วทราบไหมคะว่าอะไรนะคะ
3: เกี่ยวข้าวครับ
2: โอ้โหเยี่ยมเลยถูกไหมดูใช่ไหมคะแค่นี้ก็รู้แล้วเกี่ยวข้าวนะคะถูกต้องปรบมือรับไป3แต้มเลยเอาเปิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยเก่งมากนะคะเดี๋ยวมีวิดีทัศน์ให้ชมนะคะ

0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะการแสดงอะไรคะเต้นกำลำเคียวนะคะคำถามนักเรียนเคยชมการแสดงเต้นกำลำเคียวหรือไม่นะคะแล้วก็นักเรียนคิดว่าการแสดงเต้นกำลำเคียวกับการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวนะคะการแสดงทั้งสองชุดนี้เนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนี่กลุ่มไหนจะตอบภาคใต้กลุ่มสี่นักเรียนถือภาคไหนจำของตัวเองไว้ด้วยนะคะกลุ่มสี่กลุ่มสี่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบได้หรือเปล่านะคะช่วยบอกครูหน่อย
1: สิ่งที่ต่างกันของสองการแสดงนี้นะครับก็คือแตกต่างแรกเลยก็คือเอาความเหมือนก่อนดีกว่าถ้าเกิดความเหมือนเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือการแต่งกายครับจะเหมือนกันเนื่องจากจะเป็นการที่อยู่ในนาข้าวเหมือนกันครับส่วนความแตกต่างผมคิดว่าน่าจะเป็นการเต้นกำลำเคียวก็เหมือนจะเป็นการที่เราอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้าวไม่ได้ในการเกี่ยวข้าวมากเกินไปครับส่วนการแสดงเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยจะเน้นไปการที่เกี่ยวข้าวหลักๆครับ
0: ครับปรบมือค่ะเพื่อนบอกว่าเหมือนกันตรงเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็แตกต่างกันตรงเนื้อเพลงใช่ไหมคะคือเพื่อนบอกว่าเนื้อเพลงของเพลงเกี่ยวข้าวจะเน้นไปทางการทำเกษตรการทำนาเกี่ยวข้าวแต่เพลงอันนี้คืออันนี้ความสนุกสนานจีบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะมีใครคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรียนไปเราก็จะรู้นะคะทีนี้มาดูการแสดงเต้นกำรำเคียวค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายสรุปเนื้อหาวิเคราะห์ประวัติการแสดงนะคะเต้นกำรำเคียวนะคะเขียนอธิบายประวัติความเป็นมานะคะและฝึกปฏิบัติการร้องเพลงเต้นกำรำเคียวนะคะฝึกปฏิบัติการร้องเพลงเต้นกำรำเคียวแล้วก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการแสดงเต้นกำรำเคียวด้วยนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมากันก่อนนะคะเขาบอกว่าการแสดงเต้นกำรำเคียวเป็นการเล่นที่ทำไมเก่าแก่อยู่ในแถบจังหวัดอะไรคะภาคกลางจังหวัดอะไรคะกลุ่มสองจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรช่วยบอกเพื่อนๆหน่อย
2: ภาคกลางค่ะแถบจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
0: ค่ะอำเภอ
2: นครสวรรค์อ๋ออำเภอพระอยู่ค่ะคีรี
0: อ่ะเอาปรบมือค่ะนะคะรับไป1แต้มค่ะนะคะชูบอกเพื่อนๆนะคะการละเล่นเนี่ยนะคะจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบทางภาคกลางนะคะแถบจังหวัดนครสวรรค์อำเภอพยุหคีรีนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยประชาชนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็มีอาชีพ

0: พอะไรคะมีอาชีพอะไรทำนานะคะมีนิสัยรักสนุกเจ้าบทเจ้ากลอนนะคะจึงเกิดการละเล่นเต้นกำลำเขียวขึ้นนะคะซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะทีนี้ลักษณะการลำไม่อ่อนช้อยไม่ต้องลำแบบมาตรฐานนะคะจะถือเอาความสนุกเป็นใหญ่เลยนะคะจะเต้นออกเป็นแนวเต้นผสมรำมีทั้งรำมีทั้งเต้นอะไรเงี้ยได้หมดนะคะควบคู่กันไปนะคะส่วนมือทั้งสองข้างในการแสดงนะคะข้างหนึ่งก็จะถืออะไรเขียวเกี่ยวข้าวอีกข้างหนึ่งก็จะถือรวงข้าวนะคะจึงได้ชื่อการแสดงนี้ว่า
1: เต้น
0: เต้นกำลำเขียวนะคะมาดูลักษณะการแสดงแบ่งเป็นกี่ฝ่าย
1: สองฝ
0: ่
1: าย
0: กลุ่มหนึ่งเสียงดังรับไป1แต้มนะคะเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวโอ้ได้ง่ายไปนะคะเริ่มด้วยนะคะพ่อเพลงจะทำไมชวนใครชวนแม่เพลงมาร้องมาเต้นกันก่อนนะคะนะคะเสร็จแล้วเป็นไงแม่เพลงก็ทำไมก็จะร้องแก้กันไปนะคะซึ่งพ่อเพลงและแม่เพลงเนี่ยนะคะอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะคนเดียวก็ได้แล้วก็มาช่วยกันร้องนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ร้องนะคะก็จะมาเป็นอะไรคะ
1: ล
0: ูกโอ้โหอันนี้เอาไปกลุ่มละ1แต้มเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะลูกคู่เขาจะร้องว่ายังไงร้องว่าเฮ้เฮ้ว้านะคะไม่ถึงขนาดนั้นอันนั้นโหแล้วค่ะนะคะอันนั้นโหแล้วนะคะจำนวนผู้แสดงนะคะชายหญิงนะคะจะจับคู่กันนะคะจะเล่นเป็นคู่นะคะแต่เดิมเนี่ยจะไม่จำกัดคู่นะคะแต่ต่อมานะคะกรมศิลปากรเนี่ยได้มาปรับปรุงให้มันเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยจะเหลือประมาณ5คู่นะคะเพื่อให้ครบตามเนื้อร้องตามทํานองนะคะตามเนื้อเพลงนะคะที่เล่นกันแล้วก็จะไม่เต็มเวทีแสดงด้วยนะคะสถานที่แสดงล่ะส่วนใหญ่แสดงที่ไหนเมื่อก่อนแสดงที่ไหนตามท้องนาแต่พอตอนหลังนี่ก็เริ่มมีผู้สนใจนะคะแล้วก็อนุรักษ์ไม่ให้การแสดงเนี้ยสูญหายไปนะคะก็มีการนำขึ้นมาแสดงเป็นการแสดงบนเวทีนะคะในงานต่างๆนะเห็นไหมอันนี้แสดงบนเวทีอันนี้แสดงที่ลานนาลานข้าวนะคะโอกาสที่แสดงล่ะเขาจะแสดงกันตอนไหน
1: ตอนฤดูเกี่ยวข้าว
0: ฤดูเกี่ยวข้าวโอ้โหกลุ่ม3ตั้งใจมากเอาไป1แต้ม นะคะตอนฤดูเกี่ยวข้าวนะคะชาวนานะคะมักมีการเขาเรียกว่าการเอาแรงกันนะคะเอาแรงกันคือบ้านนี้เกี่ยวข้าวในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันพออีกบ้านหนึ่งเกี่ยวข้าวในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะสลับกันไปช่วยนะคะเรียกว่าการเอาแรงนะคะโดยต่างฝ่ายเนี่ยจะไปช่วยกันโดยไม่ต้องว่าจ้างนะคะแล้วก็ในขณะที่เกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีการร้องเพลงตอบโต้กันไปนะคะโดยร้องแก้กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะและเมื่อหยุดพักการเกี่ยวข้าวเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเล่นแบบเป็นกิจจลักษณะเริ่มมีการถืออุปกรณ์นะคะมาเล่นเต้นกำลำเขียวกันนะคะในช่วงเย็นๆหลังจากทำไร่ทำนาเสร็จแล้วนะคะการแต่งกายล่ะผู้ชายใส่อะไรนุ่งกางเกงขากรวยนะคะใส่เสื้อกุยเฮงสีดำหรือเสื้อม้อห้อมนะคะอย่างในภาพใช้ผ้าขาวม้าคาดพุงสวมงอบนะคะจะไม่สวมรองเท้านะคะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะคะจะไม่สวมรองเท้านะคะนุ่งโจมกระเบนนะคะใส่เสื้อแขนกระบอกทัดดอกไม้หรือใส่งอบสวมงอบนั่นเองนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะถืออะไร
2: เ
0: ขียวแล้วก็ถือรวมข้าวโอ้โหสองกลุ่มรับไปเลยค่ะหนึ่งแต้มดนตรีที่ใช้นะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีดนตรีนะคะไม่มีดนตรีประกอบร้องปรบมือกันไปมานะคะใช้จังหวะร้องเฮ่ร้องเฮ่ให้จังหวะกันไปนะคะต่อมาเมื่อกรมศิลปากรเนี่ยนำมาปรับปรุงนะคะ

ก็ได้ดัดแปลงให้มีวงดนตรีบรรเลงประกอบในท่าการเข้าออกของการแสดงด้วยนะคะทีนี้เรามาดูบทเพลงนะคะบทเพลงเต้นกำลำเคียวนะก็จะมีเพลงอะไรมองเห็นไหมคะเพลงมาเพลงป

0: ีนี้เรามาดูบทร้องกันนะคะบทร้องเต้นกำลำเคียวอ่ะเพลงมาอ่ะไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิผู้ชายร้องว่าอะไรมากันกรูอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเสียงกรูด้วยนะคะอ่ะเอ๋ยลาแม่มามาหรือมาแม่มามาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มาม
1: าเถิดแม่รุ่น
0: ชะน้องที่จะเป็น
1: ของให้น้องเป็นดี
0: ต้อยกะลิติตอดน้ำแห้งน้ำหยอดที่ตรงลิ้นปีมาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มามาเต้นย่ำย่านานี่เอ๋ยแล้วก็จะมีลูกคู่รับเอ๋ยนี่เอ๋ยแบบนี้นะคะอ้าวผู้หญิงบ้างผู้หญิงจะร้องตอบโต้คือมากันเถิดเอ๋ยลาพ่อมามาหรือมาพ่อมาฝนกระจายแล้วแล้วก็ลูกคู่ก็ร้องรับนะคะอันนี้เป็นบทแรกนะคะเพลงมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องกันนะคะคำถามเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะทะเบียนปลายทางด้วยนะคะเนื้อร้องและลักษณะการแสดงของเพลงเต้นกำรำเคียวแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างเมื่อกี้เพลงมาเขาพูดถึงอะไร อยากให้ภาคอีสานกลุ่มสาวแบบว่าเขาตั้งรออย่างนี้ไว้เลยนะคะ
2: เป็นการชักชวนเกี่ยวกันครับแล้วก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี
0: นะคะปรบมือนะคะเหมือนกับใครคะชักชวนสาวมาเถอะนะแม่มานะคะมาเดี๋ยวฉันจะมาจีบเธอไปเที่ยวกันอย่างนี้นะคะเป็นการแซว1แต้มพอตอบยังได้ยังไม่เต็มที่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างนะคะมีตัวอย่างการแสดงเดี๋ยวนักเรียนจะต้องแสดงแบบนี้นะคะ

0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนในวันนี้นะถึงกิจกรรมที่เราจะต้องมาฝึกร้องเพลงนี้กันแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะรูปหล่อมาช่วยนะคะเป็นพ่อเพลงมาฝึกให้นักเรียนชายมาฝึกให้นักเรียนได้ร้องเพลงกันนะคะขอเชิญคุณครูจักรพันธ์ค่ะ
1: ครับก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลับมาพบกับครูเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญ นะครับก็วันนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ฝึกร้องใช่ไหมครับก็ฝึกร้องแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับเพลงไม่ได้ยากนะครับเริ่มจากเมื่อกี้คุณครูโชติกาบอกแล้วใช่ไหมครับก็จะมี
0: เพลงมาอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนร้องตามคุณครูทีละหนึ่งท่อนทีละหนึ่งวรรคนะครับผู้ชายเต็มตัวผู้หญิงฝึกร้องด้วยก็ได้นะคะร้องทุกคนเลยก็ได้จะได้รู้ทำนองเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ร้องทำนองเดียวกันนะคะเริ่มค่ะ
1: นะครับอย่างที่เราเคยศึกษาเพลงสำคัญที่จังหวะใช่ไหมครับทีนี้เรามาดู

0: ที่พ่อเพลงนะครับแต่ว่าเราทุกคนก็ฝึกร้องไปด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อเพลงหรือแม่เพลงทำนองเดียวกันนะครับห้องแรกมากันเถิดนางเอ่ยจะเริ่มด้วยมากันเถิดนางเอ่ยหมดปรบมือตามนี้นะครับเปล่งเสียงพร้อมกันนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับเปล่งเสียงพร้อมกันสามสี่มากันเถิดนางเอ่ยหมดต่อไปเอ๋ยราลองนะครับสามสี่เอ๋ยราต่อไปแม่มาสามสี่เอ๋ยราแม่มาโอเคต่อไปจังหวะเดียวกันมาหรือมาแม่มานะครับสามสี่มาหรือมาแม่มาโอเคตั้งแต่แรกนะอีกครั้งหนึ่งนะครับสามสี่มากันเถิดนางเอ๋ยป้ายเอ๋ยราแม่มามาราแม่มาต่อไป
1: ต่อนะคะ
0: มาท่าถัดไปนะครับมาเถิดนะแม่มาลงต่ำมาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มาเข้าใจไหมครับโอเคบรรทัดที่สองนะสามสี่มาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มาตั้งแต่แรกนะพอได้ไหมครับนักเรียนปลายทางน่าจะทันนะครับฝึกพร้อมไปฝึกร้องไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะครับสามสี่มา

แม่มาต่อไปเข้าทำนองหลักมาเถิดแม่นุชน้องตั้งแต่บรรทัดที่2แล้วกันนะครับมา

องสามสี่มาเถิดแม่นุชน้องพี่จะเป็นคองให้น้องเป็นปีใส่สำเนียงไปด้วยพี่จะเป็นคองให้น้องเป็นปีนะครับบรรทัดที่สองนะบรรทัดที่สองสามสี่

0: เป็นปีโอเคบรรทัดที่3ต่อยตริดติดตอดใส่สำเนียงไปด้วยนะครับ3 4ต่อยตริดติดตอดน้ำแห้งน้ำยอดที่ตรงลิ้นปี
1: จะเนื้อ
0: ทำนองเดียวกันนะครับระดับเสียงเดียวกัน
1: ไปนะคะพร้อมนะ
0: ประโยคนี้พร้อมกันนะ3 4ต่อยตริดติดตอดน้ำแห้งน้ำยอดที่ตรงลิ้นปีต่อไปมาเถิดนะแม่มามาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มาทำนองนี้เราเคยเจอยังเจอแล้วใช่ไหมครับอยู่ด้านบนเนาะโอเคบรรทัดที่3จนถึงมาแม่มานะครับพร้อม3 4

0: แม่มาทีนี้ประโยคถัดไปต่อกันเลยมาเต้นกำยำยากันในนานี่เอ่ยโอเค3 4มาเต้นกำยำยากันในนานี่เอ่ยตั้งแต่แรกฝึกนะครับ
1: ทีนี้ฝึกก่อนทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยต้องลุกรับค่อยมา
0: เอาแค่ถึงเมื่อกี้ก่อนนะเดี๋ยวมีการลูกคู่รับทายด้วยนะครับพร้อม3 4

0: นะครับทีนี้ตอนลูกคู่อ่ะคุณครูก็บอก
1: ต่อไปลูกคู่นะครับพอเวลาจบมาเต้นกามยำยากันในนานี่เอ้ยเออเอ้ยนี่เอ้ย
0: แล้วก็จะเป็นเออเอ้ย
1: จะเป็นสองคำสุดท้ายนะครับจะเป็นสองคำสุดท้ายนะก็จะเป็นเออเอ้ยนี่เอ้ยแล้วก็มาซ้ำประโยคหลังตรงเส้นสีเหลืองนะครับเออเอ้ยนี่เอ้ยมาเต้นกามยำยากันในนานี่เอ้ย
0: เข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ตั้งแต่ต้นยันลูกคู่รับเลยนะ
1: โอเคพร้อมนะนักเรียนอย่าลืมใส่สำเนียงไปด้วยนะครับเวลาขับร้องจะได้สนุกสนานนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทาง
0: ด้วยครู
1: ปกติแล้วเวลาขับร้องใช่ไหมก็จะมีมากระเถิดนางเอ๋ยครูเอ๋ยราชาแม่มาชาชาก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะปรับในคณะกันยังไงนะครับพร้อมตั้งแต่แรก3ปรบมือด้วยนะครับปรบมือด้วยนะ3 4มากันเถิดนางเอ๋ยเอ๋ยรา

0: ต่อไปผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันลองร้องผู้หญิงพร้อมกันนะคะเอาสามสี่มา
1: แล้วน้องจะมาอย่างไรเอ่ย
0: ได้ไหมคะนะคะอันนี้คือตัวอย่างเพลงมาเดี๋ยวอีกสักหนึ่งเพลงลองร้องนะคะ
1: เพลงนี้เพลงถัดมาเป็นเพลงไปเมื่อสักครู่นี้เพลงมาใช่ไหมนะครับเริ่มจากพ่อเพลงเหมือนเดิมนะครับแต่ทุกคนฝึกร้องก่อนนะทำนองเดียวกันไปกันเถิดนางเอ่ยเอ๋ยราแม่ไปหรือไปแม่ไปชมนกกันที่ในป่าไปชมพฤกษากันที่ในภัยไปชมนกกันที่ในป่าไปชมพฤกษากันที่ในภัยไปชมชะนีผีไพรกันเล่นที่ในดงเอ๋ยแล้วก็รับคู่เหมือนเดิม
0: ก็รับคู่เหม
1: ือ
0: นเด
1: ิ
0: ม
1: เอ๋ยดงเอ๋ยไปชมชะนีผีไพรกันเล่นที่ในดงเอ่ยทำนองเดิมนะครับทำนองเดิมพร้อมนะทดสอบสิดูสินักเรียนจะร้องได้ไหมนะครับ มั่นใจนะฮะโอเคพร้อมกันนะปรบมือด้วยนะครับ3 4ไปกันเถิดนางเอ่ยเอ๋ยรา

0: เอ๋ยลา
1: พ่อไปไปพ่อไปน้องเดินขยิบ
0: จิกลายตามก้นพี่ชาย

0: ไหมคะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: เก่งมาก
0: เก่งมากนะคะถือว่าผ่านนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้ากิจกรรมต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราขอขอบคุณคุณครูจักรพันธ์ด้วยนะคะที่มาเป็นวิทยากรให้นักเรียนนำนักเรียนฝึกขับร้องในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากบอกนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเค
0: าร
2: พ
0: ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเรามาเข้ากิจกรรมของเราเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีฉลากนะคะให้นักเรียนจับนะคะนักเรียนเมื่อกี้นี้เห็นแล้วมีทั้งหมด5เพลงนะคะจะดูว่ากลุ่มไหนได้เพลงอะไรนะคะเสร็จแล้วให้รู้ตัวไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปฝึกที่บ้านนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เคียวเกี่ยวข้าวกันนะคะเดี๋ยวให้จับฉลากก่อนเลยนะคะกลุ่มนี้ก่อนก็ได้เก็บไว้เลยเพลงอะไรเพลงอะไรคะเพลงเดินดูซิเพลงอะไร
3: เพลงไป
0: นะคะเพลงร้อนละเอาละหนุ่มร้วนหนุ่มร้วนเพลงรำสุดท้ายค่ะนักเรียนปลายทางจับที่คุณครูนะคะได้ไหมคะโอเคมาดูกันต่อนะคะครูนะคะมีแบบที่ทำเคียวเกี่ยวข้าวให้นักเรียนไว้น่ะลองหยิบขึ้นมาสิคะจะมีแบบให้กลุ่มละ2อันนะคะให้นักเรียนตัดนะคะตัดแล้วก็เอาไปทาบนะคะไปทาบกับอุปกรณ์ที่นักเรียนเตรียมมาอาจจะเป็นกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดกระดาษแข็งกระดาษลังได้ทั้งนั้นเลยนะคะนะคะแล้วก็ทำแล้วก็ตกแต่งตามจินตนาการเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งใบงานนะคะอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเอากลับไปทำนะคะอันนี้ให้เอากลับไปทำให้เขียนสรุปเนื้อหาประวัตินะคะเป็นแผนผังความคิดนะคะแล้วตกแต่งให้สวยงามนะคะเอากลับไปทำนะคะอันนี้แล้วนำมาส่งคุณครูนะคะค่ะได้เวลาประดิษฐ์อุปกรณ์กันแล้วเชิญค่ะนักเรียนนี่ครูมีตัวอย่างนะคะทำไปประดิษฐ์ไปแล้วก็ดูตัวอย่างรวงข้าวนี่ให้นักเรียนทำแบบนี้รวงข้าวนะคะให้ที่ครูบอกว่าให้นักเรียนหาอะไรนะคะอุปกรณ์วัสดุเหลือใช้นะคะหรือถ้าใครสามารถแบบว่ารวงข้าวเทียมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้ฟางข้าวหรือจะใช้ก้านไม้กวาดที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะดูมานะคะอันนี้เคี้ยวมันนี่เคี้ยวจากกระดาษนะคะนี่อันนี้ครูจะทำสวยนิดหนึ่งครูปริ้นมานะคะแต่นักเรียนมีฝีมือครูรู้ให้นักเรียนวาดเราจะดูฝีมือนะคะอันนี้เคียวอันนี้เราจะเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงของเราโอเคไหมคะแล้วจะไปทางด้วยนะคะลงมือทำต่อได้เลยค่ะ

0: เมื่อกี้นี้เดินดูนะคะก็ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสัปดาห์หน้าที่ให้นักเรียนเนี่ยมาขั้นตอนการเตรียมงานในการจัดการแสดงของเรานะคะนักเรียนก็สามารถเอามาทำเพิ่มนะคะเอามาสร้างสรรค์เพิ่มนะคะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะทำนำไปกลับไปทำที่บ้านให้เสร็จเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปกันก่อนค่ะนักเรียนมาค่ะสรุปเต้นกำลำเคียวนะคะตามลักษณะการแสดงเป็นยังไงคะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะกลุ่ม3รับไป1แต้มเลยค่ะตอบนะคะ2ฝ่ายนะคะฝ่ายชายเรียกว่าพ่อเพลงฝ่ายหญิงเรียกว่าแม่เพลงนะคะโอกาสที่แสดงนะคะแสดงตอนไหนนะคะในฤดูเกี่ยวข้าวนะคะขณะที่มีการเกี่ยวข้าวมักจะมีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันไปด้วยนะคะแล้วก็ร้องแก้กันระหว่างชายและหญิงนะคะจำนวนผู้แสดงล่ะเล่นกันเป็นคู่นะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยไม่จำกัดผู้เล่นแต่ต่อมานะคะจำกัดผู้เล่นเหลือ5คู่นะคะเพื่อจะได้ครบกับเนื้อร้องนะคะแล้วก็ไม่เต็มเวทีจนเกินไปนะคะต่อค่ะดนตรีที่ใช้เป็นไงคะแต่เดิมมีไหม
1: ไม
0: ่มีนะคะแต่ต่อมานะคะก็มีการใช้ดนตรีนะคะมาบรรเลงในการประกอบท่านะคะท่าเดินเดินเข้าเดินออกนะคะสถานที่แสดงเมื่อก่อนแสดงที่เมื่อก่อนแสดงที่ไหนคะนะคะตามท้องทุ่งนานะคะลานข้าวอะไรอย่างนี้นะคะปัจจุบันก็นำมาแสดงบนเวทีนะคะการแต่งกายล่ะผู้ชายนุ่งกางเกงขาก๊วยนะคะใส่เสื้อหม้อห้อมใส่เสื้อกุยเฮงนะคะแล้วก็ผ้าขมาคาดพุงผู้หญิงสวมงอบนุ่งผ้าโจงนะคะใส่เสื้อแขนกระบอกทัดดอกไม้หรือใส่หมวกนะคะแล้วก็ทั้งหญิงและชายสวมรองเท้าไม่เอ่ยไม่สวมเพราะทำไมอยู่ในนาด้วยใช่ไหมคะจะไม่ได้สวมรองเท้าเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะในเรื่องวางแผนจัดการแสดงนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาวางแผนกันนะคะอุปกรณ์อันไหนยังไม่เสร็จนะคะใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาวางแผนแล้วก็แบ่งหน้าที่นะคะแล้วก็ดำเนินการนะคะจัดการแสดงกันนะคะใครทำหน้าที่อะไรก็ดำเนินการในสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้เรื่องวางแผนการจัดการแสดงนะคะใบความรู้เรื่องความสำคัญของการทำการ์ดเชิญทีนี้เราต้องทำการ์ดเชิญไปเชิญแขกมาชมการแสดงของเราด้วยนะคะแล้วก็ใบงานนะคะวางแผนการจัดการแสดงนะคะวางมือลงก่อนวางมือลงก่อนนะคะเดี๋ยวนำกลับไปทำนะนำกลับไปตกแต่งให้สวยงามนะคะเพื่อที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้นำมาด้วยนะคะค่ะนำไปฝึกฝนนะคะประดิษฐ์นะคะเราก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้นะคะไปต่อยอดได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในวันนี้อย่างที่ได้บอกกันแล้วนะคะว่าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะซึ่งก็เกี่ยวกับโลกดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเป็นหัวข้อแรกนั้นมาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะจะเป็นหัวข้อปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันแล้วส่งผลอะไรกับปรากฏการณ์บนโลกบ้างนะคะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงและปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเน้นนะคะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับการโคจรนะคะของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์กันค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นนะคะคำถามชวนคิดคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนถ้านักเรียนอยากทราบว่าในตอนนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนักเรียนจะสามารถทราบได้ยังไงคะนักเรียนจะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าตอนนี้สภาพอากาศของประเทศเราเป็นอย่างไรดูพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะแล้วดูจากช่องทางไหนได้บ้างคะอินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศของประเทศไทยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประสบการณ์เดียวกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงครูด้วยก็เหมือนกันค่ะเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการหาข้อมูลพวกนี้ได้ใช่ไหมคะง่ายๆเลยในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถเปิดสมาร์ทโฟนเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศไทยได้แล้วถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นล่ะคะจะทราบได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตอื่นอาจจะเป็นสัตว์ต่างๆหรือเราจะนึกถึงสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นพืชก็ได้เขามีสมาร์ทโฟนไหมคะนักเรียน
3: ไม
2: ่มีใช่ไหมคะแล้วเขาจะทราบได้อย่างไรว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าเขาจะทราบได้อย่างไรมีคนบอกว่าความรู้สึกมีคำตอบอื่นอีกไหมคะก็คือสัญชาตญาณหรือการแบบออกไปเจอสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆใช่ไหมคะเราก็คาดคะเนเนาะจากความเข้าใจหรือประสบการณ์เดิมของเรานะคะแล้วเรามาดูภาพนี้กันค่ะนักเรียนนกไซบีเรียนับหมื่นอบพยพมาที่ทุ่ง300ยอดอันนี้นะคะนักเรียนเขาอบพยพมาแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมเขาถึงจะต้องอบพยพใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาศึกษากันนะคะโดยประเด็นคำถามเดี๋ยวครูจะให้ประเด็นก่อนที่เราจะไปชมเกี่ยวกับเรื่องราวการอบพยพของนกนะคะประเด็นคำถามเนี่ยมีอยู่4ประเด็นด้วยกันเราอาจจะโน้ตไว้ในกระดาษสมุดหรือว่าในกระดาษของเราก็ได้นะคะ 1. นกที่อบพยพมาเนี่ยมาจากที่ใดบ้างและอบพยพมาเพราะเหตุใด 2. พฤติกรรมของนกที่อบพยพมาเนี่ยเป็นอย่างไรและ 3. นักเรียนคิดว่านกอบพยพจะอยู่ที่ทุ่ง300ยอดตลอดไปหรือไม่เพราะเหตุใดและ 4.ทุกๆปีนกอบพยพจะไปกลับแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเหตุใดตอนนี้นะคะให้นักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็บันทึกประเด็นคำถามไว้ในสมุดนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันจะได้ดูวิดีโอของเราเนี่ยแล้วมีความหมายรู้ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นไหนบ้างนะคะจดไว้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะก็อาจจะใช้สมาร์ทโฟนในการถ่ายภาพเอาไว้ก็ได้ค่ะ พราะว่าถ้าจำเราก็อาจจะลืมได้ใช่ไหมคะนักเรียนยังไงจดไว้หรือบันทึกภาพไว้ก็จะดีกว่าถูกไหมจะได้ไม่ลืมนะคะ

0: เรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้นะคะเพื่อนที่อยู่ต้นทางน่าจะบันทึกประเด็นคำถามเสร็จแล้วเพื่อนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเรื่องราวของนกอพยพกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไร
1: นายนิรุธเท้าโกษานักดูนกกลุ่มเด็กรักทุ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณทุ่ง300ยอดริมทางหลวงชนบทสายบ้านหน้าป้อมอบต300ยอดหลังจากที่ได้รับรายงานนะครับว่ามีการพบนกหายากจำนวนมากบินอพยพเข้ามาหากินบริเวณนี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีพืชน้ำนานาพันธุ์ครับคุณเกียงไกรก็ได้นำกล้องส่องนกแล้วก็คู่มือดูนกมาทำการตรวจสอบก็พบว่านกที่อพยพหากินเนี่ยนะครับมีหลากหลายชนิดอย่างเช่นเป็ดลายเป็ดหางแหลมนกกาดำน้ำดำนกยางโทนและนกอีกหลายชนิดนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ามีนกหายากอพยพมามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเป็ดลายที่มีจำนวนนับหมื่นตัวถือว่าเป็นนกขนาดเล็กถึงกลางตัวหัวสีน้ำตาลเข้มคิ้วสีขาวขนบริเวณอื่นๆสีน้ำตาลเข้มชอบอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับมักจะออกหากินช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนส่วนตอนกลางวันก็จะลอยน้ำเล่นหรือว่าอยู่ตามชายน้ำหากินสัตว์น้ำขนาดเล็กส่วนช่วงเย็นก็จะพากันบินกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในทุ่ง300ยอดด้านในที่มีต้นทูบฤาษีอยู่จำนวนมากนะครับจากการสอบถามชาวบ้านพบว่านกเหล่านี้บินเข้ามาหากินบริเวณนี้นานเกือบ1เดือนคาดว่าอพยพย้ายถิ่นหนีหนาวมาจากประเทศจีนและแถบไซบีเรียจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวเข้ามาติดตามเป็นระยะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลอนุรักษ์นกอพยพเหล่านี้เพราะว่าโดยสถานภาพถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองขณะที่ทางคุณนิรุธเท้าโกษานักดูนกกลุ่มเด็กรักทุ่งบอกว่าพื้นที่ทุ่ง300ยอดเป็นพื้นที่ทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ครับการที่มีนกอพยพเข้ามาอาศัยพักพิงจะเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชน้ำและสัตว์น้ำที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของนกเหล่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดูนกสามารถที่จะเดินทางมาชมได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยแนะนำให้เตรียมกล้องดูนกอุปกรณ์กันแดดมาด้วยแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนั่น
0: เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนน่าจะบันทึกประเด็นนะคะที่ได้จากการชมวิดีทัศน์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะคำถามแรกคือนกที่อพยพเนี่ยมาจากที่ใดบ้างและอพยพมาเพราะเหตุใดคะคำถามแรกประเด็นคำถามแรกครูได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วเราชมวิดีทัศน์จบตอบได้ไหมคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบครูยกมือเลยค่ะนกที่อพยพมาจากที่ใดบ้างและอพยพมาเพราะเหตุใดยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: มาจากประเทศจีนค่ะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของพืชน้ำค่ะ
0: นะคะมีจากประเทศจีนแล้วมีประเทศอื่นอีกไหมมีโซนอื่นอีกไหมคะนอกจากจีนแล้วมีจากไหนอีก
2: แถบไซบีเรียค
0: ่
2: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะนะคะนกเนี่ยอพยพมานะคะทั้งจากจีนแล้วก็จากแถบไซบีเรียเลยนะคะแล้วมาเพราะอะไรมันอพยพใช่ไหมคะหนีอะไรมาคะนักเรียนหนีความหนาวเย็นมานะคะแล้วก็มาที่ประเทศของเราใช่ไหมคะเอาแล้วพฤติกรรมของนกที่อพยพมาเนี่ยเป็น

0: ไรหลังจากที่เราฟังแล้วฟังวิดิทัศน์จบแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างเป็นนกที่มาจากถิ่นอื่นใช่ไหมคะแล้วพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ยกมือแล้วนะคะจะตอบคำถามนี้เรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
1: พฤติกรรมก็คือนกครับหากินช่วงเย็นๆครับพยายามหาสัตว์น้ำกินครับแล้วก็ส่วนตอนค่ำก็กลับเข้าไปที่พักอาศัยของเขาครับ
0: โอเคครับปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะพฤติกรรมของนกก็เป็นอย่างนี้นะคะคือเขามาใช้ชีวิตนะหาอาหารนะคะอยู่ที่นี่นะคะมาอยู่นานหรือยังนักเรียนประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะที่เขามาอยู่ที่300ยอดนะคะแล้วนักเรียนคิดว่านกอพยพเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ที่ทุ่ง300ยอดตลอดไปหรือไม่เพราะเหตุใดจะอยู่ตลอดไปไหมคะนักเรียนเมื่อกี้เราคุยกันว่าเขาอยู่ที่นี่มาได้1เดือนแล้วนะคะอพยพมาได้1เดือนแล้วจะอยู่ตลอดไปไหมเพราะอะไรตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบผู้กว้างดียกมือหน่อยค่ะใครก็ได้ค่ะยกมือแล้วนะคะม่อนนะคะจากกลุ่มที่4เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
2: ไม่ตลอดไปครับ
0: เพราะ
2: ว่
0: า
2: แหล่งอาหารที่นั่นอาจจะหมดไปได้ครับ
0: นี่ปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะเพื่อนบอกว่ามันไม่น่าจะอยู่ตลอดไปนะคะน่าจะไปแหล่งอาหารก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องไปหาแหล่งอาหารในที่ถัดไปอันนี้เพื่อนของเราเนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยนกจะอพยพไปกลับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคำถามข้อนี้ทุกๆปีนกจะอพยพไปกลับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะอะไรคะสมมติว่านึกถึงนกที่มาจากจีนอย่างเงี้ยมันอพยพมาที่ทุ่ง300ยอดมันก็จะไปกลับแบบนี้เรื่อยๆทุกปีใช่ไหมเพราะอะไรไหนลองวิเคราะห์ซินกเหล่านั้นอพยพมาที่ประเทศเราบริเวณทุ่ง300ยอดเพราะอะไรเพราะอะไรนักเรียนเพราะหนีอากาศหนาวอากาศหนาวนอกจากทำให้หนาวแล้วเนี่ยมันยังมีผลกระทบอะไรกับนกอีกบ้างนอกจากอากาศที่หนาวแล้วนะคะนกเนี่ยมันอพยพมาก็เพราะว่าหาอาหารไม่ได้เพราะว่ามันคือความแห้งแล้งหนาวเย็นนะคะนักเรียนพืชพันธุ์เนี่ยไม่เจริญเติบโตนะคะสิ่งมีชีวิตก็เลยบางกลุ่มก็เลยต้องอพยพมาเพื่อที่จะมาหาแหล่งอาหารใหม่ถูกต้องไหมดังนั้นครูถามว่าทุกๆปีเนี่ยนกจะอพยพไปกลับแบบเนี้ยเหมือนเดิมไปเรื่อยๆไหมเพราะอะไรล่ะลองมาดูแนวคิดของตัวแทนจากกลุ่มที่2ห้องต้นทางกันบ้างว่าเขาคิดว่ามันจะอพยพแบบนี้ไปกลับแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆไหมเพราะอะไรมาฟังกันค่ะ
3: ค่ะก็ส่วนตัวหนูนะคะหนูคิดว่านกเนี่ยก็จะอพยพไปกลับเหมือนเดิมเรื่อยๆค่ะในทุกๆปีเพราะว่าด้วยอากาศค่ะเพราะว่าเขาบ้านเขาเหมือนมีอากาศที่แบบฟิกไว้อยู่แล้วว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วงฤดูหนาวเขาก็จะมาที่ทุ่งค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนที่ครูกวางบอกเลยว่าเขาก็จะแบบอากาศหนาวเขาจะหนีอากาศหนาวแล้วก็อากาศหนาวมันก็จะหากินไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องอพยพมาที่ทุ่งค่ะ
0: แล้วเขาจะกลับไป
3: ค่ะในช่วงเวลาที่ฤดูหนาวเนี่ยหายไปแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้วิเคราะห์นะคะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนกอพยพมาที่ทุ่ง300ยอดของเรานะคะเพื่อหาอาหารแล้วก็หนีความหนาวมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะต้องกลับไปเพราะอะไรคะนักเรียนความหนาวของที่บ้านเขาจะอยู่ตลอดไปไหมฤดูหนาวอยู่ตลอดไปไหมคะอยู่ตลอดไปไหมนักเรียนไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะนักเรียนน่าจะเรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามาแล้วว่าภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นฤดูหนาวตลอดไปเหมือนอย่างประเทศจีนอย่างนี้ก็ไม่ได้หนาวตลอดไปใช่ไหมคะก็ต้องพออุณหภูมิมันอบอุ่นเพิ่มสูงขึ้นนกเขาก็กลับไปบ้านเขาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนซึ่งเราเรียกการเปลี่ยนหมุนเวียนของอากาศแบบนี้เราเรียกว่า

ดูถูกต้องไหมซึ่งฤดูเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทุกๆปีใช่ไหมคะแล้วทราบไหมว่าเวลา1ปีเนี่ยกำหนดได้ยังไงรู้ได้ไงว่าครบ1ปีแล้ว

0: มาฟังกันค่ะ
1: เป็นการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้1รอบพอดีครับ
0: อ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะการที่เราทราบนะคะว่าเวลาเนี่ยมัน1ปีแล้วนะคะก็กำหนดได้จากการที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ให้อยู่ติดกับโลกด้วยแรงโน้มถ่วงแล้วดวงจันทร์หรือดาวเทียมเคลื่อนที่โคจรรอบโลกได้อย่างไรโดยที่ไม่ตกลงมาเหมือนวัตถุต่างๆเราโยนขึ้นไปหรือปล่อยมันก็จะตกลงสู่พื้นใช่ไหมคะเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกหรือดาวเทียมที่มันเคลื่อนที่โคจรรอบโลกเนี่ยมันโคจรยังไงโดยไม่ตกลงมานักเรียนนักเรียนดูนะคะเพราะอะไรถึงไม่ตกลงมาแต่ทำไมเราขว้างของออกไปจากมือแต่มันตกแล้วทำไมดาวเทียมไม่ตกนักเรียนลองมาดูภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะอันนี้คือสมมติฐานของนิวตันคือเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าสามารถสร้างปืนใหญ่ที่มีความสูงจากพื้นโลก500กิโลเมตรขึ้นได้แล้วปล่อยกระสุนปืนใหญ่จะเป็นอย่างไรนักเรียนลองมาดูนะคะแล้วเอาไปเชื่อมโยงกันว่าเพราะอะไรดาวเคราะห์ก็คือโลกของเราที่มีบริวารเป็นดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วไม่ตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงและทำไมดาวเทียมถึงโคจรรอบโลกได้ไม่เหมือนกับการที่เราโยนข้าวของแล้วมันตกลงสู่พื้นโลกเพราะแรงโน้มถ่วงนะคะมาดูกันค่ะนิวตันนะคะบอกว่าถ้าเรายิงกระสุนปืนใหญ่ออกมาดูนะคะมันก็ถูกแรงโน้มถ่วงโลกดึงเข้าสู่ตกลงสู่พื้นโลกแบบนี้อันนี้มาดูลูกที่4นะคะจะเป็นยังไงอันนี้คือสมมติฐานนะของนิวตันแล้วถ้ายิงลูกถัดไปนักเรียนเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่าเมื่อเรายิงกระสุนปืนใหญ่5ลูก3ลูกแรกตกลงสู่พื้นโลกใช่ไหมคะลูกที่4แตกต่างออกไปคือเป็นยังไงนักเรียนมันดันโคจรรอบโลกได้แล้วพอเป็นลูกที่5ล่ะคะลูกที่5หลุดวงโคจรออกไปเลย5ลูกนี้แตกต่างกันยังไงลูกไหนที่มีกรณีเหมือนกับดวงจันทร์แล้วก็ดาวเทียมคะนักเรียนลูกที่4รู้ไหมว่าทำไมมันถึงจะแตกต่างจากลูกอื่นๆเพราะว่านอกจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุแล้วมันยังมีปัจจัยอีกหนึ่งอย่างก็คืออัตราเร็วค่ะที่ตัวกระสุนลูกที่4สามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้อย่างเหมาะสมมันก็เลยไม่ถูกดึงดูดเข้าสู่ตัวผิวโลกนั่นเองนะคะดาวเทียมกับดวงจันทร์ก็เช่นเดียวกันมันเลยสามารถโคจรรอบโลกแล้วไม่ถูกดึงตกลงมาค่ะเอาล่ะทีนี้ขนาดของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อดวงจันทร์ดาวเทียมหรือตัวนักเรียนเองมันมีค่าเท่ากันหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้นะคะคือคำถามนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างอันนี้นะคะคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะว่าปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะผ่านตัวใบงานที่1ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมที่เราต้องทำในวันนี้ใช้อะไรบ้างแล้วทำอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะโดยสรุปของกิจกรรมนี้เราจะต้องมีลูกตุ้มก่อนค่ะนักเรียนซึ่งก็ทำจากตัวแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็บรรจุดินน้ำมันลงไปจากนั้นมัดด้วยเชือกให้มีลักษณะแบบ

ี้ค่ะเป็นลูกตุ้มถัดไปนักเรียนจะต้องเหวี่ยงลูกตุ้มให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วต่างกันโดยการเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะพอเราเหวี่ยงแล้วนะคะนักเรียนสังเกตวิธีการเหวี่ยงแนวการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะต้องเป็นลักษณะนี้ค่ะเมื่อเราเหวี่ยงลูกตุ้มด้วยอัตราเร็วค่า1นะคะจะลูกตุ้มจะเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นวงกลมเนื้อศีรษะลักษณะดังภาพนะคะแบบนี้โดยความยาวเชือกแรกที่เราจะใช้คือ30เซนติเมตรนะคะนักเรียนดูนะคะมันจะต้องเป็นวงกลมโดยลูกตุ้มแล้วก็มือของเราแล้วก็แนวการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันโอเคนะคะต่อไปเมื่อเรานะคะเข้าใจวิธีการที่เราจะต้องทำในวันนี้แล้วนะคะครูมีสิ่งที่ต้องให้นักเรียนเนี่ยบันทึกนะคะ2ตารางด้วยกันตารางแรกคือขนาดของแรงที่เชือกกระทําต่อมือของเราเมื่อมวลของลูกตุ้มเท่ากันแต่ความยาวของเชือกแตกต่างกันอันแรกความยาวของเชือก30เซนติเมตรลองสังเกตขนาดของแรงที่เชือกกระทําต่อมือว่ามากหรือน้อยเขียนเอาไว้เทียบกับความยาวของเชือก60เซนติเมตรเทียบกันว่าไหนมากอันไหนน้อยนะคะอันนี้พอเข้าใจนะคะเกี่ยวกับขนาดของแรงที่เชือกกระทําต่อมือไปค่ะตารางที่2เราจะเพิ่มมวลของลูกตุ้มให้มากขึ้นเราจะเพิ่มก้อนดินน้ำมันจาก1ก้อนเป็น2ก้อนแต่จะใช้ความยาวของเชือกเท่ากันคือ30เซนติเมตรจากนั้นเราเหวี่ยงลูกตุ้มแล้วสังเกตขนาดของแรงที่เชือกกระทําต่อมือว่ามากหรือน้อยนะคะเมื่อมวลของลูกตุ้มเนี่ยเป็น30กรัมแล้วก็60กรัมเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการในการที่ทํารวมถึงการทํากิจกรรมมันจะต้องเป็นคนเดียวกันใช่มั้ยคะที่ทดลองมวล30กรัมแล้วก็มวล60กรัมเพราะเราจะต้องเขียนว่าขนาดของแรงที่เชือกกระทําต่อมือเนี่ยมันมากหรือน้อยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกนะคะคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยทีละคนเนาะเราจะไม่แบ่งกันทำนะคะต้องทำทีเดียวรวดเดียวเลยแล้วก็บันทึกว่าไหนมากอันไหนน้อยตอนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมรวมถึงการบันทึกผลไหมคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะเอาละค่ะถ้าตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะหักไม่ได้หัก

0: ค่ะแนะนำนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้นะคะการเหวี่ยงลูกตุ้มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนห้องต้นทางนะคะเหวี่ยงให้ดูก่อนนะคะสำหรับตารางแรกที่ต้องบันทึกก็คือเมื่อเราเนี่ยเปรียบเทียบความยาวของเชือก30เซนติเมตรกับ60เซนติเมตรนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะต้องเหวี่ยงให้ระนาบนะคะของตัวลูกตุ้มกับมืออยู่ในระนาบเดียวกันมาดูกันนะคะอันแรกก่อน30เซนติเมตรค่ะนี่สังเกตแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องไม่ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับตัวปลายเชือกเลยนะคะอันนี้นะคะจะเห็นว่าลักษณะนะคะของลูกตุ้มจะมีแนวทางในการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบนี้อันนี้นะคะความยาวเชือก30เซนโอเคค่ะต่อไปเรามาดูกันที่เมื่อเราเพิ่มความยาวเชือกเป็น60เซนติเมตรจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เหมือนที่ครูบอกไว้นะคะว่าเราจะต้องใช้ผู้ทดลองคนเดิมเมื่อกี้เพราะเราจะต้องเปรียบเทียบขนาดของแรงที่กระทำต่อมือเนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยคะนักเรียนเปรียบเทียบกันระหว่าง30เซนติเมตรกับ60เซนติเมตร
1: 30เซนติเมตรใช้แรงมากกว่า
0: โอเคค่ะทีนี้เพื่อนที่อยู่ปลายทางรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆนะคะก็อย่าลืมจดบันทึกนะคะแล้วมาดูที่แล็บถัดไปนะคะก็คือเมื่อเรานะคะใช้ความยาวของเชือกเนี่ย30เซนติเมตรเท่ากันแต่เราเพิ่มมวลนะคะของลูกตุ้มนะคะรอบแรกเดี๋ยวมาดูดินน้ำมันแค่1ก้อนก่อนนะคะว่าจะได้ผลเป็นอย่างไรเรามาลองดูกันค่ะดีมากนะคะจากนั้นเราจะต้องจดจำนะคะแรงที่กระทำต่อมือของเราเอาไว้นะคะอันนี้นะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะคะมวลให้มากขึ้นเป็น2เท่าโดยการใส่ตัวดินน้ำมันเพิ่มอีก1ก้อนแต่จะต้องจับที่ระยะเดิมนะคะสำหรับความยาวเชือกเท่าเดิมมาดูกันค่ะขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเราเปรียบเทียบกันระหว่างมวล30กรัมกับ60กรัมอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่าคะ
1: 60กรัมครับ
0: 60มากกว่าใช่ไหมคะ60กรัมมากกว่านะคะปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยเก่งมากนะคะตอนนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะที่อยู่ปลายทางบันทึกนะคะผลที่ได้จากการทำกิจกรรมลงในใบงานแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะให้ครู่หนึ่งค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้บันทึกตัวผลการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะการที่เราจะตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะคะได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ในเนื้อหาเนาะครูจะให้นักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในใบความรู้ที่1เรื่องแรงโน้มถ่วงค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนักเรียนน่าจะมีตัวใบความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงในมือแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเราเนี่ยสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามท้ายกิจกรรมและสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้นลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้รวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะคะมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมของเราแล้วก็มานำเสนอผลการทำกิจกรรมได้แล้วนะคะเอาละตอนนี้เรามาดูตัวแทนห้องต้นทางกันดีกว่าว่าเขาจะนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรอ่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะ
1: ในความยาวของเชือก30เซนติเมตรขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือก็คือใช้แรงมากกว่าขนาดของความยาวเชือก60เซนติเมตรขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือใช้แรงน้อยกว่า
0: ค่ะแล้วต่อไปล่ะคะ
1: ต่อมาขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเมื่อความยาวของเชือกเท่ากัน30เซนติเมตรนะครับแต่มวลของลูกตุ้มแตกต่างกันมวลของลูกตุ้ม30กรัมนะครับขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือก็คือจะใช้แรงน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: ในขนาดลูกตุ้ม60กรัมขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือจะใช้แรงมากกว่า
0: ดีมากขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากห้องต้นทางนะคะก็ได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อให้ถึงบทสรุปของกิจกรรมนี้กันนะคะโดยผ่านตัวคำถามท้ายกิจกรรมนะคะคำถามแรกคือเมื่อเราเพิ่มความยาวของเชือกขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรฟังอีกครั้งนะคะเมื่อเราเพิ่มความยาวของเชือกขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมคะนักเรียนเปลี่ยนแปลงนะคะฟังจากที่ม่อนเล่าเมื่อกี้หรือตอนที่ม่อนทำกิจกรรมให้เราดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงคะขนาดของแรงมันเป็นยังไงคะนักเรียนมันเป็นยังไงเพิ่มความยาวแล้วขนาดของแรงมันน้อยลงโอ้โหดีมากนะคะนักเรียนขนาดของแรงเนี่ยมันจะน้อยลงค่ะเมื่อความยาวของเชือกเนี่ยมากขึ้นนะคะอันนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อถัดไปนะคะเมื่อเราเพิ่มมวลของลูกตุ้มขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะเปลี่ยนแปลงไหมคะแล้วเปลี่ยนแปลงยังไงลองเป็นตัวแทนห้องต้นทางตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยดีไหมใครดีคิวจากกลุ่มที่1ยกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคิวกันค่ะนะคะเมื่อเพิ่มมวลของลูกตุ้มขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ
2: มีครับใช้แรงมากขึ้นครับ
0: มีนะคะใช้แรงมากขึ้นอ่ะปรบมือให้คิวหน่อยเอาละค่ะเมื่อเรานะคะเพิ่มมวลของลูกตุ้มนะคะเราพบว่าขนาดของแรงที่เชือกกระทำต่อมือเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อมวลของลูกตุ้มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปจากการศึกษาในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแรงโน้มถ่วงถ้าให้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกที่เราใช้ในวันนี้แทนดาวเคราะห์มือที่จับเชือกแทนดวงอาทิตย์แรงที่เชือกกระทำต่อมือเปรียบเทียบได้กับแรงอะไรอันนี้เราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ไปศึกษามาจากในใบความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงมาตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องไหมคะสามารถตอบได้ไหมคะว่าคือแรงอะไร
3: แรงโน้มถ่วง
0: แรงโน้มถ่วงก็ถือว่าเรานี่เชื่อมโยงได้ดีนะคะมันก็คือแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั่นเองเพราะเมื่อกี้ครูให้มือเราแทนอะไรนะคะในโจทย์มือแทนดวงอาทิตย์ส่วนตัวแก้วแทนโลกหรือดาวเคราะห์นะในโจทย์ในโจทย์ของเราแทนอะไรคะดาวเคราะห์ดังนั้นเนี่ยโลกของเราก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือแรงที่เกิดขึ้นก็คือแรงระหว่างแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นะคะเอาละดังนั้นเนี่ยเราสามารถตอบครูได้ไหมว่าจากการศึกษาในใบความรู้ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อขนาดแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะนักเรียนจากการที่เราทดลองไปเมื่อกี้ มวลของวัตถุอะไรอีกคะนักเรียนระยะห่างเอใช่หรือเปล่านะคะขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะใครดีคะลองตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยนะคะเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินแต่เสียงครูกวางเนี่ยเพื่อนปลายทางคงจะคิดถึงเสียงของเพื่อนต้นทางแล้วกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีโอ้กลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
4: ปัจจัยนะคะก็จะมีมวลของวัตถุทั้ง2ค่ะแล้วก็ระยะห่างระหว่างวัตถุแล้วก็ค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงค่ะ
0: ถ้าค่าคงที่แสดงว่าไม่ว่าจะ

0: กรณีไหนๆก็จะใช้ค่าเดิมถูกต้องไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วปัจจัยเอาปัจจัยที่ทำให้แรงโน้มถ่วงจะมากหรือน้อยก็จะมีแค่กี่อย่างคะ
1: สองอย่าง
0: คือ
1: แรงของวัตถุ
0: คืออะไรนะคะนักเรียนคืออะไรที่นักเรียนตอบมาม
1: วลของวัตถุ
0: มวลของวัตถุทั้งสองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ
1: ระยะห่างค่ะ
0: ระยะห่างนะคะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือมวลของวัตถุแล้วก็ระยะห่างของวัตถุนั่นเองนะคะมีสองปัจจัยนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปบทเรียนได้หรือยังคะนักเรียนได้แล้วนะคะเราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ว่าขนาดของแรงโน้มถ่วงค่ะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะห่างระหว่างวัตถุนะคะโดยแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุมากขึ้นและขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะค่ะก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ต้องโคจรด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมค่ะนักเรียนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าดาวเคราะห์ต่างๆนะคะก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมทำให้ไม่ถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เนี่ยดึงมาใกล้ๆดวงอาทิตย์แล้วก็ตกที่ดวงอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันมีอัตราเร็วที่เหมาะสมนั่นเองโดยขนาดของแรงโน้มถ่วงก็จะขึ้นอยู่กับมวลของดาวนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวนั้นๆด้วยนะคะก็ทำให้เกิดเป็นตัวระบบสุริยะแบบนี้นะคะที่มีวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นของใครของมันไม่ชนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับฤดูของโลกค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1ค่ะเรื่องแสงอาทิตย์กับการเกิดฤดูบนโลกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วในครั้งต่อไปเราก็จะดูปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะเอาละค่ะครูฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่รับ

0: ได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของหมั่นเฮาได
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษ

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของสิ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่ไกลขึ้นไกลออกไปจากการเชื่อมต่อกันเฉพาะในวงของคิดบายที่นักเรียนสื่อสารกันอยู่ภายในห้องนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับทุกวันนี้สู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things ทุกคนรู้จักคำนี้กันมาเป็นดีอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ IoT นะครับก็จะเป็นลักษณะของว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็มาแสดงผลหรือมาใช้ในการควบคุมกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันยกตัวอย่างครับว่าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยที่นักเรียนพอที่จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับขอตัวแทนหน่อยครับ
2: กล้อง IP คาเมร่าค่ะ
0: โอเคครับก็จะเป็นกล้องนะครับที่นักเรียนสามารถดูในจากโทรศัพท์ก็ได้สามารถควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านบลูทูธนะครับหรือจะเป็นผ่าน Wi-Fi นักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำเกษตรนะครับให้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าการควบคุมการมอนิเตอร์ดูค่าของแสงค่าของความชื้นต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทำให้การปลูกเพาะปลูกเนี่ยมีการมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับนักเรียนก็จะส่งข้อมูลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคิดไบต์ของเราก็จะมีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อจากตัวคิดไบต์เข้าสู่โทรศัพท์นะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความตกใจหรืองงแล้วว่าคิดไบต์ของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาโทรศัพท์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เราจะมาทดลองใช้งานคำสั่งของ IoT กันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่บอร์ดเล็กๆแค่นี้แต่ความสามารถหลายมากนะครับของคิดไบต์การทำงานของ IoT ของคิดไบต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเราก็เขียนบล็อกโปรแกรมในตัวโปรแกรมคิดไบต์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตส่วนของ Wi-Fi นะครับเซตของ Wi-Fi เพื่อให้เจ้าคิดไบต์ของเราเนี้ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะจากเดิมตัวบอร์ดคิดไบต์ก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเราต้องเซตอุปกรณ์ให้ตัวนี้ไปเกาะอินเทอร์เน็ตได้ก่อนก็คือให้รู้จักกับ Wi-Fi ที่ปล่อยไว้นะบริเวณรอบๆข้างได้นะครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้ QR Code เพื่อให้โทรศัพท์ตัวเครื่องที่จะมอนิเตอร์ดูหรือสั่งการของบอร์ดคิดไบต์นั้นนะครับทำการเชื่อมระหว่างบอร์ดคิดไบต์ไปสู่ยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องพัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางฝั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ที่ชื่อว่า Kidbyte IoT นะครับ Kidbyte IoT สามารถโหลดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ใช้ทางโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือทางฝั่ง Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2ค่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดในโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าโทรศัพท์ของเราเนี้ยมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วทางฝั่งในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักเรียนได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะเขียนบน IoT นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเข้าไปในเมนูของ IoT นะครับ IoT นี่ครับทุกเครื่องเข้าไปได้เลยจะอยู่ด้านล่าง IoT นี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับมีในตัวของ Kidbyte อยู่แล้ว จะมีเมนูนะครับเกตนะครับเกตกราฟแมสเซจิ้งนะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของ IoT นี้ชุดคำสั่งแรกนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งถัดๆไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่านะครับโดยชุดคำสั่งแรกจะเป็นการส่งค่าไปที่เกต1นะครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรนะครับ

ส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าเกตหนึ่งด้านขวานะครับถัดไปจะเรียกว่าเกตสองส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกราฟเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆส่วนของการแสดงผลนะครับมีอยู่3ที่นะครับและส่วนด้านล่างนะครับหน้าตาเหมือนอะไรครับตรงนี้ปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับการเขียนคำสั่งถ้ามีการเรียกใช้งานปุ่มบนตัวคิดไบต์เองนะครับมันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มของ IoT นะครับเห็นไหมครับชุดคำสั่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสื่อสารแบบ IoT ที่มีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นให้กับบอร์ดคิดไบต์ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กันได้นะครับเพื่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับนักเรียนเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยจะพบหน้าต่างดังนี้นะครับ SSID จะเป็นชื่อของ Asset Point ที่เราจะต้องกรอกลงไปนะครับนักเรียนอาจจะได้จากการใช้โทรศัพท์เนี่ยทำการเปิดเพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่โดยรอบบริเวณนั้นหรือหากเราสามารถปล่อยฮอตสปอตได้นะครับเราก็จะใช้ชื่อสัญญาณที่ได้จากฮอตสปอตของเราโดยชื่อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการกรอกลงไปให้ตรงตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่เราได้รับมาจากผู้ให้บริการหรือว่าฮอตสปอตที่เราได้ปล่อยไว้ด้วยนะครับและติ๊กในส่วนของ Enable IoT นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อตั้งนี้นะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนนักเรียนก็จะได้การเซตค่า Wi-Fi ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยลองมาดูส่วนของ IoT บล็อกที่สำคัญนะครับเช่นเกตนะครับหรือกราฟการส่งค่าข้อมูลนะครับไปในส่วนของบอร์ดคิดไบต์หรือจากคิดไบต์เนี่ยให้มันแสดงผลกลับมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกในส่วนของ Send Data นะครับนักเรียนลองเลือกบอร์ด Send Data นะครับจะพบว่ามีในส่วนของ Send Data มาที่เกต1และเกต2นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ส่งค่าข้อมูลอะไรขึ้นมาเช่นเราต้องการส่งค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนคิดไบรท์นะครับเช่นส่งค่าของแสงนะครับนักเรียนก็เอาค่าของแสงมาต่อหากต้องการให้ทั้งหมดโดยรวมนี้ส่งค่าของแสงได้โดยตลอดไปนะครับมีการส่งค่าอยู่เรื่อยๆนักเรียนก็เอาบล็อกอะไรมาต่อครับ forever ครับมาต่อตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลได้แล้วนะครับแต่การทำงานแบบ IoT การส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนควรที่จะใส่ดีเลย์เพื่อไม่ให้มีการส่งข้อมูลโดยความถี่ที่สูงเกินไปนะครับไม่งั้นข้อมูลก็มันจะไม่ได้รับการส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักเรียนลองทดลองบิวโปรแกรมนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าคิดไบต์ส่วนของการเชื่อมต่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี้ยรู้จักกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเรานะครับว่าบอร์ดไหนจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเรานะครับให้นักเรียนมาที่ QR code ด้านข้างๆนี้นะครับอยู่ข้างกันเลยเมื่อกดลงไปนะครับทางหน้าจอนะครับจะขึ้น QR code ที่เป็นหมายเลขของเครื่องหรือบอร์ดคิดไบต์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโทรศัพท์นะครับมาทำการสแกน QR code โดยการที่เข้าไปในแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR ได้เลยครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดของนักเรียนก็จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟสถานะที่คิดไบต์นะครับจะมีค่า

มีแสงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อบอร์ดคิดไบต์นะครับได้ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราจะพบว่ามีแสงแบบนี้นะครับไฟด้านบนนะครับก็จะเป็น Wi-Fi สีแดงนะครับด้านล่างก็จะเป็น IE สีเขียวปนเหลืองนะครับไฟสถานะบริเวณบอร์ดคิดไบต์นะครับก็จะขึ้นตรงส่วนของ Wi-Fi และ IoT นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีบอร์ดนักเรียนคนไหนเชื่อมต่อแล้วบ้างครับจะขึ้นไฟ2ดวงนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองหรือปนเหลืองเขียวนะครับด้านล่างสุดก็คือไฟ Wi-Fi กับ IoT นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูค่าข้อมูลแสงได้แล้วครับตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ลองส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน IoT แล้วเนี่ยอีกความสามารถนึงนะครับของคิดไบต์ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ทำสำหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนที่เป็นการส่วนตัวเรียกว่านักเรียนต้องล็อกอินเข้าใช้งานใน PC หรือในโน้ตบุ๊กที่นักเรียนใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผู้ใช้งานตอนนี้น่ะคือเรานะเรากำลังเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคิดไบต์กับ LINE แอปพลิเคชันของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเข้าหน้าที่ในส่วนของเว็บไซต์ของ LINE นะครับดังลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูว่า LINE ตัวนั้นน่ะเราใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่านึกไว้ด้วยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรหากใครลืมนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยในโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของ LINE Application นะครับเมื่อเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดังที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะถึงหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นคือตัวที่ทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นคีย์รหัสผ่านในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดคิดไบต์จะส่งไปยังไลน์ของเรานะครับเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้ก่อนนักเรียนก็ให้มาที่ส่วนของการสร้างโทเค็นนะครับโทเค็นตรงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสร้างโทเค็นได้เลยนะครับและรหัสโทเค็นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเซฟหรือบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยว่ารหัสที่ออกนี้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคัดลอกใส่ไปในโปรแกรมคิดไบต์ด้วยนะครับให้นักเรียนตั้งค่าตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นโทเค็นหัวข้อว่าอะไรหรือว่าส่งหาใครนะครับส่งหาใครเราสามารถส่งเป็นกลุ่มได้นะครับนักเรียนเช่นเราต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาในการส่งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับโทเค็นนักเรียนจะต้องกดทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกโทเค็นนี้ใส่เข้าไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับการใช้งาน LINE Notify นะครับนักเรียนเราก็จะต้องติดตั้งปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดตั้งมาแล้วนะครับดังวิธีการที่เราได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินไปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับเข้าไปที่ LINE Notify มีแค่2อันเองนะครับส่วนแรกนะครับจำโทเค็นเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับลากบล็อกแรกก็คือเซตโทเค็นก่อนว่าโทเค็นที่เราได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือโทเค็นอะไรจากนั้นนะครับนำบล็อกโปรแกรมแบบข้อความนะครับนำมาใส่นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนได้วางโทเค็นที่เราได้คัดลอก

เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือการส่งข้อความส่งข้อความนะครับนักเรียนสามารถเลือกข้อความได้จากส่วนของเมนู

มีข้อความดังที่นักเรียนได้กรอกลงไปนะครับทดลองทำดูนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีการส่งข้อความหาเรานะครับหากนักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการกดปุ่มในเรื่องของการกดปุ่มเมื่อกดปุ่มแล้วให้ส่งข้อความเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมครอบเข้าไปยังส่วนตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับใบกิจกรรมนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเขียนคำสั่งในรูปแบบ IoT นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนทั้งกลุ่มนะครับก็คือ4คนเนี่ยช่วยกันทำก็คือว่าเป็นการทดลองเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ IoT ก็คือให้ทำการส่งข้อมูลนะครับต่างๆผ่านไปยังโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับที่นักเรียนได้รับใบงานไปนะครับใบกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทดลองสถานการณ์ว่าเราจะดูเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับคำนวณหาค่าไฟฟ้าซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรคำนวณต่างๆด้วยนะครับการส่งข้อมูลต่างๆไปยังกราฟหรือไปยังเกตที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครบเลยระหว่างในเรื่องของการคำนวณนะครับและการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เราแบบ IoT นะครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียน

0: การที่ทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่ 3.1 ไปแล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ก็พบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวครูก็ขอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนในการช่วยสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีครับตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับ
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูสามารถเช็คค่าแสงและสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได
0: ้ค่ะครับโอเคครับจากกิจกรรม IoT นะครับที่นักเรียนได้ลองเขียนชุดคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่ง input output นะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันคิดไบท์ IoT ได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงการส่งค่าข้อมูลนะครับไปยัง LINE นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอยู่และใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาได้อย่างง่ายดายนะครับจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการคิดหรือพัฒนาโครงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้อย่างเรียกว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นต่อไปนะครับนักเรียน
2: สำหรับแผนการเรียนรู้ที่3นี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อคิดไบท์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมผ่านคิดไบท์เพื่อไปควบคุมการทำงานหรือว่าไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆส่วนเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลากหลายนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าระหว่างที่คุณครูสอนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะสามารถที่ติดตั้งไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะและสำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะก็ให้คุณครูได้สอบถามนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์เรื่องของคิดไบและ IoT นี้นะคะในงานด้านใดได้อีกเพื่อที่เขาจะได้แนวคิดนี้นี่นะคะสำหรับการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4ในครั้งต่อไปค่ะ

0: 技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกัน

0: ในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
1: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
2: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
3: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มนึงที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: ็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะไซออนเนชั่นแนลพาร์คภายในอุทยานเนี่ยมีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดอะเนโรซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดอะเนโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอ่ะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอ่ะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานีที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9สถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยคือเขาก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinuava. Sinuava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawawa เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอมอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this parkIn 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made it a national park, and they named it Zion.
3: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาครั้งหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

และที่สำคัญคือชัตเตอร์บัสนี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly if you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวแพทขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอก

0: ว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพนไม่ได้เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash flooding น้ำท่วมฉับพลัน
1: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this boardto let people know if there's a threat of a flash flood
0: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ visitor center บอกก็คือตั้งแต่ expected probable possible แล้วก็ not expected อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flash flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
2: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
3: What is it?
4: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. It points down, and the petals are back, so that's how it gets its name. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation. Usual purple in this garden.
2: ยิงการ์เด้นเป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail de Narro เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
3: What is it?
4: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
2: ดอกคอลัมไบน์ทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นคอลัมไบน์ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกคอลัมไบน์มีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีตชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกคอลัมไบน์ป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
4: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
3: So we can eat it.
4: No, that would not be a good thing.
3: I don't think it would taste good.
4: Just as a decoration.
3: This is a real grape.
4: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
2: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติส

0: ร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
1: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
0: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
2: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over the DDT also. That chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft, and so then it would break, and the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks and condors, they had a terrible time, and so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
3: So the DDT from the farmer, right?
2: Right. This is where we stop, and you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
4: Okay, thank you very much.
2: You're very welcome, I'm glad to help.
4: Yes.
2: It's been a nice time together, thank you.
4: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I know nothing.
2: Yeah. Well, happy to help.
5: You're very
6: good.
5: Welcome.
6: Thank you.
5: Have a great journey.
4: Bye.
5: Bye.
4: Bye. แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครพอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น pave trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: มดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวนึงพาลูกเล็กๆ2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature.

0: and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
1: What's your name?
2: Everett.
1: Everett. Yeah. You have fun?
2: Yeah. And I like to find squirrels.
1: Find
3: squirrels?
1: Squirrel. Oh.
2: And one was trying to eat our food.
3: What did you think of the water?
2: Good. And I love to eat things like broccoli and pizza.
3: Was the water cold?
2: Yeah. No?
3: No? Sorry, I'll be fine, okay?
1: You'll stay alive.
4: Yeah. Are you cool?
5: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาสเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่เนี่ยมีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
6: Yeah, we can rent them. They were just outside the entrance of the park. When we were walking up here, my feet were really hot, but now that they're in the water, they're pretty cool. They're not uncomfortable at all, so I think they're pretty nice. $25 for rent them is the whole day, I think, as long as you want.
1: You think it's good?
6: Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes and
7: hard shoes. You got to protect your toes.Because if you have like flip-flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale to an outfitter and they'll rent them to you.
8: หายไปแล้ว ทำไมเทคกิ้งหายเมื่อกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนน้องคนนี้วางไมค์เทคกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์เทคกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปแล้วกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอะคล้ายกับน้ำตกอะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไมค์เทคกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอะเพราะว่าไม้อะมันจะช่วยทรงตัว
7: One thing you have to remember is you're in the water, you're on uneven rock. So it's really hard to keep your balance. I myself use one stick. Some people use two. But it's good to have at least one stick because to keep your balance.
8: โดยเฉพาะตรงนี้มันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิซิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพ็คก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไมค์เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางๆนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วว่าโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท้อเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตะกล้องเป็นตะคริวเรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาพี่คิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้

0: all the way 4 miles. And then you're gonna turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
1: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
2: ปากสั่นอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไม้เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเฮ้ยเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกงุนหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินและยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลแล้วกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโรแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทรลนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
1: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
2: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะ
1: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่

0: การรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมา
3: ใส่เลยครับ
0: โอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อ นี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออคุณดาอีกว่าถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ของแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเบื้องกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองก็เลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ แล้วท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
4: ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนพัน

0: นักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากัน
2: พอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ใช่ครับ
1: อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
2: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
2: ครับผม
0: ขวด2โลนิดๆ
1: อันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอัน นี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
4: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาเดียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบลงหรอเขาเคยเห็น
1: ไ
0: หมยังไม่เคยอยากเห็น
1: ไ
0: หมอยากเห็นเออนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญก็คือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำ

0: ไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับกับคุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเน
0: ี่
1: ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
1: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
0: ่
1: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสีได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งนึง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
0: ้
1: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้อง จัดการให้ถูกต้องแล้วก็จัดการให้ถูกหลักครับ
2: ครับผม
0: มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการ

0: จัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
1: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธุ์ไทยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือยะไหยะนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหื้อบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อหือกับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากร

0: ในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
1: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบานเฮาแหมแล้ว
0: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
1: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างเจ้าหัวเพราะว่าตั้งบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันฮักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่หัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างล่างไป
2: คุณผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัด

0: อันนั้นได้แบบรู้สึกว่าอุ้ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
1: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
0: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
1: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
0: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
1: ี
0: ความ
1: สุ
0: ดโทม
1: สุดโทมมากสุดโทมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
0: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
1: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
0: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
1: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
0: ไปเชิญครับ
2: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะ

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนจะว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่น้ำทิพย์ช่วย
3: หันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เป็นไม้เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็นบันได
1: แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้ว
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปงดแล้วไปงดดันชิ้นเลยดันชิ้นโอเคได้
1: ก็รู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยน
1: ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ค
0: ือรื้อออกมา
1: แล้วเราก็มารื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันจะดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้ามันจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้ามันจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้อง
0: ว่าหันก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ okay. ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
2: ใช่ใช่ควรจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องลงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทําการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทําใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทําอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทําชานพักใหม่ค่ะทําโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้

0: เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อ
2: นป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็ต้องคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อนนี้น้ำมันทำอะไร
1: อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับ

0: การท่องประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงนะครับทางอมรินทร์ TVHD ช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการท่องประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TVสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
3: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
2: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
4: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
2: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
3: ์สมาคมของเรานะฮะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา

สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมายเฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
2: เอ้ยท่าน
1: ฮะ
2: นั่นคือใครเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาเนี่ยเฮ้ยปล่อย
2: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
2: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กิน

0: ของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในมุ้งแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
0: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าวเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
0: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
0: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไงฮะ
0: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
0: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
0: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
0: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
0: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
0: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
0: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
0: ใช่
1: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
0: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
0: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
0: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได
1: ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกมั้ย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
0: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
0: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
0: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
0: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
0: ใช่ถูกต้อง
1: healthy healthy
0: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังนี้เป็นโรงหลังแรกที่เราสร้างใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
0: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้ยังว่าจะปลูกอะไร
0: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
0: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
0: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
1: ๆ
0: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
0: ับ
1: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
0: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
1: ้
0: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
1: อ
0: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
0: ไ
1: ม
0: ่ได้ใช
1: ่แต่มะเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
0: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
0: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
0: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
0: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
0: ได้ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
0: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
0: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้ากำลังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
0: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
0: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
0: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
0: ่อ๋ออย่างเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
0: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
0: ใช่ๆครับลูก
1: ยาวกว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นเชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
0: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
0: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
0: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
0: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอะ
0: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
0: ้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั้นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
0: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
0: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
0: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี่ยเราก็ตั้งราคา
1: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ป้าโท
0: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
0: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
0: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
0: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ 1,350
0: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
0: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้แสนสาม
0: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
0: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
0: ใช่
1: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อย
0: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
0: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมฉันลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอร์ไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร
1: ้าวทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบนึงก
1: ็ถุง
2: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมก็แล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผล

ที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่า

0: ประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่ถ้าเริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไปเจาะ
1: แกนเลย
2: ใช
3: ่ปลาดุท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวมันเห็นแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผากันแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าขนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศ

0: สีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างงี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี่ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณเซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือเหมือนธงชาติได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดๆอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
2: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์แอลกอฮอล
2: ์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้
1: ตะไคร้หอม
2: น
1: ้
2: ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรซึ่งแมลงไม่ใช่จะไม่ชอบ
1: อ
2: ซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
2: น
1: ้
2: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
2: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
2: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
2: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ

0: ช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างนึง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะเพราะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีมแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค์
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
0: ้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้ยแต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ยคร
1: ับอ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมุติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอ้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิดใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
1: 2-3 ปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่มั้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาไ มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของ

0: เรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
2: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2คน
2: 2คนใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
2: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าเดินดูแล้วก็ไอ้นี
2: ่ใช่ครับใช่ครับใช่ไ
1: ปทิ้งนี
2: ่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ด้วย
2: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
2: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
2: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนนี่เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
2: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
2: ี้พอครับ
1: อ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
2: ่ใช่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
2: พอเลยครับ
1: พอเลย
2: พอ
1: โอ
3: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแหละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็กับ
2: ลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอายุเท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณสองเดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2 เดือน 2 เดือนอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้อยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็
2: จ
1: ะทบกัน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: 1ครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า 70%
1: 70%
2: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึง คือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการ
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
2: ใช่ๆก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงยังสมาร์ท
2: ก็คือยังสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
2: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
2: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
2: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
2: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
2: ใช่ใช่คร
1: ับมีความรู้แบ่งกัน
2: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้เก็บตังนี่แบบไม่ได้เลย
2: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
2: คือเรามีปฏิฐานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
2: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาละแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
2: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
2: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
2: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
2: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
2: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
2: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทยเขาเน้นส่งออก
2: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
2: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
2: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
2: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
2: ค
1: ่านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหม
2: เ
1: ฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
2: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
2: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
2: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอร์รี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะเด
2: ี๋
1: ยวข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
2: ได้ได
1: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งฮุ้งฮิ้งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งฮ่า
0: งตัวอย่างของเกษตรขั้นเทพรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงว่าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรนี้ถ้ามันมี3อย่างนี้ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดเนี่ยขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: สอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตาม

ราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

0: เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้ำเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทําส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ํามีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นน่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนา
1: ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหินไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ้าอันไหนจ้า
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยที่พื้นเนี่ยอ๋อใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะ

0: มันจะฟอร์หรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่ไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเราเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้สมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มาก
2: ผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
0: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
1: ่
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัวก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวเนี่ยแหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดี
0: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้
1: แต่ว่าก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
2: น อกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ วใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
3: แ
2: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
3: ะ
2: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
3: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
2: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
3: ดอง
2: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
3: ่มันมีเยอะ
2: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
3: ว
2: เต็มกระด้ง ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
3: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
2: เค็ม
3: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
2: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
3: ล
2: ้างเกลือออก
3: ปกติต้องตากแดดด้วย
2: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
3: มันเห็ดง่าย
2: เห็ดง่ายคือหมาย
3: ถึงทำง่าย
2: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
3: ไม่ค่อยมุน
2: ไม่ค่อยเละ
3: อ๋
2: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
3: ที่เก่าร
2: สชาติก็เหมือนกัน คืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
3: มันจะนุ่มตัว
2: แต่รสชาติไม่ต่างกัน

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: อ
2: ื
0: มอืม
3: ทำเสือ
4: เค็มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออก
3: ชิมทำไมเนี่ย
5: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
5: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
5: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะ

คะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: 1จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
2: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี่ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็
1: ด
0: ู
1: มูนจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างอันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ดจนแก
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
2: มากหลาย
0: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: ใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อม

0: อร่อยมาก
1: อ่ะโอ้อร่อยมากเลยนะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: อร่อยมาก
0: อ
1: ืมนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตายตายอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะป่น

0: ลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ปลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องนี่นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องนี่นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านี้ก็เข้าใจกันแล้วงี
2: ้อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย

ซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนม

0: ต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณครูช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ

0: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
2: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
3: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
3: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเฉยนะคะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะได้คงอยู่ถาวร
2: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
3: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
2: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
3: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
3: เจริญพร
4: คอยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
5: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
4: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
5: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
1: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ันจัดไป3จานเลยล่ะ
1: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
0: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไรก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมาน่ะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
1: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
1: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหาร

0: ที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
0: า
4: ะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวความมักง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความขึงเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลท่านสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: สอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

สิ่งภายนอกที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้รับประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้เหมือนทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่าง

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่กับเจ้า
1: ดีนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจท ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
3: ้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาใส่เลยยัดใส่เลยเนี่ย
2: อันในนี้มันมีอย่าง
3: เพิ่มในนี้มันมีกาดสลองรองบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมวยเอกกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้าจ้ะ

0: โอ้อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
0: ก็ย่าได้หมดจะไปหาเขาคนตี้ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาไปเนี่ยภารกิจต่อเจ้า
1: เจ้า
0: ขอบคุณจักนักเจ้า
1: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าตังนี่ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่มีฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้กดกำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยเจ้าเนี่ยแม่ก็ปักเจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนางนาคติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

0: ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง
1: การตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดี
0: หลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึง

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเครื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

0: และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้า
1: และที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะน้าเพ็ญสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะเนี่ยตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค
0: ่ะให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกลิ่นมันแรงกลิ่นมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะใช่ไหมใช่ไหม
1: คะ
0: ผักกาดหินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะติดพื้นเนี่ยนี่อ๋อโอ้ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: แหละหัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: นะอวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเ ขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก็ใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
3: ่
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัว
3: ก
2: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดี
2: เลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้เหมือนกัน
3: ก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่า
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้ะ
0: นอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: ลีหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
1: ล
0: ้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ
0: ๋อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
2: หิน
0: อ
2: ื
0: มอืม
3: ทำเปลือกเค็มเหรอใส่ไรเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: พ่อคือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3 วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเต้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว

ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวเขียวก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่เห็นจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มนะคะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมากต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้ว
0: ก็เข้า
1: หน่อยจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม
1: ่นัวคือเราปรุงเลยแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
1: จ้ะ
0: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: แ
0: ล้วหนูก็เคาๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เด
0: ือ
1: ด
0: จ
1: น
0: แกเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ไอ้ผักดาด
0: กระดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปียนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ใช่ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: น้ำอุ่นแก

0: นายวิโรจน์ปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมาก
0: อ่ะอร่อยมากเลยนะ
2: อร่อยมาก
0: นัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
3: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะกินป่นไปย่างกับหอมดองก่อนป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตายเลยดีไหมล่ะตายย่างตายย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจานแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มเหรอ
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ต้องว่าอะไร
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

0: นครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอ้เด้าวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านริมทองตำบลหนองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าแล้งของปีเลยนะครับและพื้นที่บริเวณนี้ระบบน้ำชลประทานเข้ามาไม่ถึงครับแต่พี่น้องที่นี่สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรหลังฤดูการทำนาได้ด้วยนี่ว่าแต่ว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าอย่าช้าเลยครับตามไปหาคำตอบกับพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลย
1: ที่เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกพืชผักได้งอกงามมีน้ำท่าอุดมแม้จะอยู่ในช่วงหน้าแล้งอย่างนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อ40ปีก่อนภาพต่างๆเหล่านี้เป็นได้เพียงภาพฝันเพราะพื้นที่หลายตำบลในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพบกับความแห้งแล้งอย่างหนักเป็นประจำอยู่ทุกปีจนเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าบุรีรัมย์ตำน้ำกินแต่8ปีให้หลังมานี้ภาพเหล่านั้นไม่กลับมาให้เห็นอีกแล้วล่ะครับเพราะบรรดาแกนนำชุมชนที่เห็นอยู่นี้ได้ช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้สำเร็จโดยมีน้าน้อยสนิททิพย์นางรองทำหน้าที่เป็นประธานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนนั่นเองล่ะครับ
2: น้าน้อยครับวิธีการที่เราจะบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ได้ผลอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้าง
3: จะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในชุมชนที่ต้องช่วยกันออกสำรวจพื้นที่ในชุมชน ออกเก็บข้อมูลเพื่อจะดูว่าปัญหาของชุมชนของเราคืออะไร
2: มีปัญหาอะไรในที่มันยากๆไปที่อื่นเขาทำไม่ได้อะ
3: คือปัญหาก็คือเรื่องคนคนไม่เข้าใจคิดว่าทำไมทำแล้วแก้ปัญหาอะไรได้แก้ให้กับใครได้รับผลประโยชน์เขาไม่ยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์แต่เราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วคนในชุมชนของเราคือได้รับประโยชน์แม้แต่ตัวเขาเองได้รับก่อนคนที่มีพื้นที่ที่ติดก็ติดคลองส่งน้ำหรือสระแกมลิงคนนั้นเขาจะต้องรับประโยชน์ก่อนเพื่อน
2: ครับ
1: แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านริมทองก็คือการขุดสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำที่เรียกกันว่าสระแกมลิงหรือสระแม่ลิงนั่นเองครับรวมถึงขุดสระน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กสำรองไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อใช้ทำการเกษตรหลังฤดูการทับนาที่เรียกกันว่าสระลูกลิงละครับ
3: เดิมทีถามว่าทุกคนอยากบริจาคพื้นที่ไม่อยากบริจาค
2: นั่นน่ะสิ
3: แต่พอเราอธิบายบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่บริจาคถ้าเราไม่ขุดสระแก้มลิงถามว่าเรามีสถานที่กักเก็บน้ำไหมเราไม่มีที่กักเก็บน้ำใครคนลำบากก็เรานั่นแหละแต่ถ้าเราบริจาคให้คนได้รับประโยชน์ก่อนก็เราเองนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ก่อนอะไรเมื่อเขาเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็เห็นแนวทางก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
2: กินพื้นที่เท่าไหร่ในการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ย
3: ปีแรกนี่ 3,700 ไร่กินพื้นที่อยู่7หมู่บ้าน
2: 7หมู่บ้านก็อยู่ในตำบลเดียวกัน
3: อยู่ในตำบลเดียวกัน
2: ที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมั้ยฮะ
3: เพิ่มขึ้นตอนนี้ 60,000 กว่าไร
2: ่ฮะจาก 3,000 เป็น 60,000 เนี่ยนะ
3: ใช่ตอนนี้ 60,000 กว่าไร่แล้วก็ขยายไป3ตำบลตำบลหนองโบดนี่เป็นพื้นที่น้ำแล้งตำบลทุ่งแสงทองนี่มีน้ำแล้งกับน้ำท่วมตำบลชุมแสงนี่น้ำท่วม
2: 3ตำบล
3: ใช่เราไประบายน้ำจากตำบลชุมแสงมายังตำบลหนองโบดแล้วก็มายังตำบลทุ่งแสงทอง
2: มีสระแก้มลิงแม่ลิงลูกลิงรวมๆกันเนี่ย
3: รวมๆกัน104ลูก
2: 104ลูกแล้วโอ้โห
3: พื้นที่ประมาณ200กว่าไร
2: ่ทั้งหมดนี่คือขุดขึ้นมา
3: ขุดขึ้นมาชาวบ้านบริจาค
2: พื้นที่ชาวบ้านบริจาคพื้นที
3: ่ใช
2: ่แล้วก็หางบประมาณมาขุด
3: ใช
1: ่ถ้าดูจากแผนที่ทางอากาศก็จะเห็นว่ามีสระแม่ลิงและสระลูกลิงกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3ตำบลแต่กว่าจะลงมือขุดได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลาอยู่นานเลยทีเดียวครับ
3: คือวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกคำนวณแล้วคำนวณอีกแล้วก็มองกันว่าถ้าไปขุดตรงนี้แล้วมันเกิดประโยชน์สูงสุดถึงได้มาติลงมาขุดเรียงปัญหา1 2 3วันไหนเร่งด่วน
2: แต่ก่อนแห้งแล้งมากเลยที่นี
3: ่น้ำไหลออกเหมือนน้ำตาไหลซิบออกเหมือนน้ำตา40ปีก่อนนี่ถ้าคนที่อายุ40ปีไปแล้วจะรู้ถึงความลำบากจะรู้ถึงความอดอยากว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไง
1: น้าน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้พอหน้าแล้งมาชาวไร่ชาวนาก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปขายแรงงานกันต่างถิ่นครับทุกวันนี้หน้าแล้งมีแค่ความร้อนแต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยทำการเกษตรได้ไม่มีว่างเว้นเลยล่ะครับอย่างเช่นผู้ใหญ่สมควรค้ำวงที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวครับ
2: ส่วนตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้ใหญ
4: ่1ไร่2งานครับ
2: 1ไร่2งานปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย
4: คือมีปลูกทั้งพริกทั้งมะนาวทั้งมะเขือพวงนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่กินได้นะครับผมต้องปลูก
2: อะไรที่แบบกินเข้าครัวตอนเช้าเที่ยงเย็นนี่มีหมด
4: มีหมดครับ
2: แต่ที่สำคัญคือมีสระตรงนี
4: ้ครับ
2: อันนี้คือลูกลิงไหม
4: คือลูกลิงครับคือเราพักน้ำที่นี่นะครับเพื่อเอาขึ้นมาทำการเกษตรเนาะก็เลี้ยงปลาด้วยครับ
2: บ่อลูกนี้มันจะมีวันหมดไหมช่วงหน้าแล้งหมดไหม
4: ไม่หมดครับเพราะว่าเอาน้ำคลองขึ้นมาช่วยครับ
2: มีคลองข้างอีก
4: ครับ
2: ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแผนจัดการบริหารน้ำที่แบบส่งมาถึง
4: คือเราขุดสระลูกนี้เราวางแผนแล้วว่าเราน่าจะขุดตามแนวคลอง80พรรษาเวลาน้ำนั้นเราเอาเข้าขึ้นมานะครับถ้ารอแต่น้ำสระลูกนี้เล็กๆเนี่ยครับประมาณ2งานเนี่ย 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าใช่แต่มันอย่างเดียวไม่พอ

0: สมัยก่อนนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะครับถึงทำนาเสร็จแล้วเนี่ยเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยคืออยู่บ้านกันเนาะไม่มาทุ่งนากันเลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปหารับจ้างในเมืองเดี๋ยวนี้คือเรามาอยู่ลำทุ่งนาครับมาอยู่ลำทุ่งนาคือมาขุดสระเลี้ยงปลาดูปลูกของเนี่ยเรามาอยู่ที่ทุ่งนาสบายดีกว่าแล้วความปลอดภัยก็เยอะคือเราไม่ต้องไปซื้อของกินนะครับ
1: น้าเมาไพรรัตน์แสงรำก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแห่งนี้ครับ
2: แต่นี่ก็คือทำนาได้และมีน้ำ
3: ครับ
2: พอสบายใจ
3: ครับ
2: และที่นี้ก็คือนาตรงนี้ก็ของน้าเมาใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ครับของนาข้างเคียง
2: เฮ้ยเดี๋ยว
3: อันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งครับ
2: และเช่าเท่าไหร
3: ่ไม่มีค่าเช่าครับ
2: ทำเป็นเล่น
3: ครับไม่มีค่าเช่าเลยครับเพราะว่าเคสนี้ไม่มีคำว่าค่าเช่าใครมีแรงทำก็ทำไปเลยเข้าไม่ว่าครับแต่ก่อนไม่มีน้ำก็น้ำเมาก็ได้ไปต่างจังหวัดแล้วโอ้ทุกปีนะไปแต่ละปีก็ไปแล้วแต่งานด้วยจะมาบางทีก็ไปกระบี่บางทีก็ไปอะไรเขตอยุธยาบางทีก็ไปอยู่โคราชแล้วแต
2: ่งานแล้วแต่เขาจ้างไว้
3: ครับครับผมน้ำเมาก็ได้ตรงนี้แหละเป็นต้นทุนที่ส่งลูกได้เรียนไปมามันก็ข้าจบปริญญาตรี
2: ที่ตอนนี้ชีวิตเรียกว่ายิ้มแย้มได
3: ้ครับ
2: มีความสุขได
3: ้มีความสุขได
2: ้ว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าหนึ่งคือน้ำต้องมาเป็นหลักครับมีน้ำเป็นหลักคือไงนะน้ำก็คือชีวิตของน้ำเมาเองแหละนะสองก็คือมีน้ำก็ต้องมีปูหอยปูปลาอะไรต่าง
2: ๆอาหารการกิน
3: อาหารการกินครับพออยู่ได้แต่ก่อนไม่มีเราไปที่ละมาดนู้นไกลมากเลยตรงนี้เป็นทีแรงมากแทบไม่มีคนเดินเลยทุก
2: นี่อากาศร้อนๆนะแต่รู้สึกแบบรู้สึกสดชื่นใน
3: ครับ
2: ในน้ำที่มีในการเกษตรในน้ำใจของเพื่อนบ้านในชุมชน
3: ทุกอย่างครับ
2: เออมันทำให้อยู่ได้ท่ามกลางแบบท่ามกลางความระอุอย่างนี
1: ้เวลา8ปียาวนานพอที่จะบอกว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านลิ้มทองได้ผลเป็นอย่างดีครับและสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่ก็ต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของตนเองนะครับ
4: ลอกเรียนได
2: ้ลอกเรียนได
4: ้ถ้าพื้นที่คล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันพูดง่ายๆคือออกแบบตามพื้นที่จริง
4: ออกแบบตามพื้นที่จริง
2: ใครออกแบบ
4: ชุมชนออกแบบเพราะว่าต้องเป็นชุมชนออกแบบถ้าคนข้างนอกมาออกแบบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้พื้นที่เราแต่ว่าการเขียนแบบนี่ต้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลออกเขียนแบบให
2: ้
4: แต่ชุมชนนี่คือออกแบบลักษณะว่าเออเราจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ
2: และหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยน
4: เปลี่ยนมีน้ำเมื่อก่อนตรงนี้นี่เห็นดินเลยนะไม่ได้มีน้ำแบบนี้นี่เป็นน้ำต้นทุนเลยเป็นน้ำต้นทุนเลี้ยงให้ชุมชนชุ่มชื่นเลี้ยงบ่อประปาน้ำผิวดิน
2: ครับ
4: ถ้าน้ำผิวดินตัวนี้แห้งไปปุ๊บน้ำบาดาลใต้ดินเรานี่จะอันตรายมากแต่ถ้าเราเก็บน้ำบนดินไว้ได้ตัวอื่นก็จะช่วยพยุง

0: ถ้าพูดแบบให้สรุปเลยสิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆทำให้การบริหารจัดการน้ำของชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ทำไม่ได้หรือยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยน่าจะเป็นอะไร
1: คือจากคนในชุมชนนั่นแหละคือขาดกระบวนการ เรียนรู้เก็บข้อมูลวิเคราะห์คือเราต้องมาวิเคราะห์หมู่บ้านของเราเราต้องมาวิเคราะห์ตำบลของเราระบบการบริหารจัดการควรเชื่อมตรงไหนควรไปตรงไหนคือคนนี่เป็นหลักเลยปัญหาหลักๆคือคนถ้าเราไปรอให้หน่วยงานมาช่วยถามว่าเขารู้ไห
0: ม
1: เขาบอกเขาจะละหมาดให้เราแต่มันตอบโจทย์เราไหมว่าละหมาดนั้นถ้าโกยแล้วมันมาหาเราได้ไห
0: ม
1: มันแก้ปัญหาให้เราไห
0: ม
1: ดังนั้นปัญหาหลักก็คือภาพรวมทั้งหมดก็คือคนถ้าทุกคนลงมาช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ทุกอย่างจะแก้ได้ดี

0: จากความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนรวมทั้งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าของที่ดินทำให้ชาวบ้านลิ่มทองได้พบกับคุ้มทรัพย์ความสุขที่มีอยู่ในพื้นดินของตนเองเรามีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าแกนนำชุมชนและชาวบ้านลิ่มทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
1: เอาไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดาเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นอาชีพด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกครับซึ่งก็ถือว่าไปได้ดีมากเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเจอกับพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบริษัทต้องปิดตัวลงครับเธอจึงหวนคืนสู่อาชีพดั้งเดิมของครอบครัวนั่นก็คือการทำนาครับแต่การทำนาครับไม่ได้มีรายได้ประจำเหมือนงานก่อนหน้านี้ครับเธอก็เลยคิดหาหนทางให้ตัวเองมีรายได้ในทุกๆเดือนครับในที่สุดเธอก็หาทางออกที่ใช่สำหรับตัวเองครับนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษนะแฮที่สำคัญนะครับส่งออกนอกด้วยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปพบกับเกษตรไทยของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันเลย

0: นะครับที่พี่โบภารณีเพ็งเพียรผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสาวออฟฟิศห้องแอร์ทุกวันนี้เราจะเจอเธอได้ในแปลงผักข้างบ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทล่ะครับ
1: พี่โบครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่โบนั่งถอนหญ้าทำไมครับ
2: ถอนไว้ให้เบียร์กินไงคะ
3: พี่รอผมเล่นหร
2: ือรอเล่นค่ะ คือไม่ถึงว่าถ้าเราแบบเครียดเรื่องอื่นหรือไงเรามาลงอยู่ในแปลงผักอ่ะแล้วมานั่งถอนมันก็คลายเครียดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะเบียร์
3: จริงจริงอ
2: ่
3: ะม
2: ัน
3: เพลินใช่ไหม
2: มันเพลินไงแล้วเราคิดโน่นมาดูผักเราดูอะไรถอนหญ้าทิ้งไปมันมีไอเดียหลายๆอย่าง
3: ดูพี่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ตรงนี้มีสแลนเขียวๆเนี่ยทำไมจะต้องมาใส่หมวกด้วยตอนนี้เข้าใจแล้ว
2: ทำไม
3: ร
2: ้
3: อน
2: ร้อนไหมคะ
3: ไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้นะเห็นล้มๆอย่างนี้นะ
2: เดี๋ยว
3: เอาเรื่องเลยนะ
2: ใช่ไอ้ตรงนี้ขนาดนี้ยังร้อนเดี๋ยวพอเราย้ายจากตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องผักปลอดภัยนะพี่ปลูกกันในมุ้งนะ
3: จริงค่ะและนี่คืออะไรปลูกเอากินเล่น
2: อันนี้ก็คือปลูกเพื่อเป็นแปลงสาธิตเลย
3: เหลือจากสาธิตก็เอาไปกิน
2: ใช่
3: เหลือเสร็จก็ค่อยขาย
2: ใช่
3: อ๋ออันนี้ต่อไปมีแปลงส่งนอกอีก
2: แปลงส่งนอก
3: เดี๋ยวขอไปดูก่อนแปลงส่งนอกไปล้างหน้ากันก่อนไหม
2: ดีค่ะ
3: นะ
2: ได้ป้าป้าป้า
3: ทางไหน
2: มาทางนี้สิคะเออมามา
3: เกือบกลับทางเดิมเลย
0: และในมุ้งผักของพี่โบจากที่เป็นดินปลูกผสมกับปุ๋ยคอกตอนนี้ก็เต็มไปด้วยผักกาดหอมต้นเล็กๆมากมายอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับผักปลอดภัยส่งนอกของพี่โบเขาละ
1: พี่โบครับที่เห็นนี่ก็คือผักที่จะใช้ส่งออกว่างั้นเหรอ
2: ใช่อันนี้ที่เราจะต้องทำส่งออกเพราะได้20วัน
1: 20วัน
2: ใช่
1: แล้วมาลงแปลง
2: เนี่ยลงแปลงได้3วัน3วันแล้วต้องข่มผ้าให้มันอย่างเห็นไหมฮะข้างมุ้งเราจะต้องมีแสลม
3: ก็คือไม่ให้แดดมัน
2: ไม่ให้แดดแรง
3: โดนเนาะ
2: ไม่ให้โดนเลย
0: นอกจากกันแดดภายนอกแล้วยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ให้กับเจ้าต้นผักกาดหอมน้อยๆนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดูแลประคบประงมกันอย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ผักกาดหอมเนี่ยเขาไม่มีศัตรูมารบกวนกันเลยหรือยังไงครับพี
2: ่แต่ผักกาดหอมเนี่ยโชคดีหน่อยนึงที่พวกหนอนพวกเพี้ยจะไม่ค่อยมากวนเขามันเป็นมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว
3: อ้าวงั้นก็ไม่ต้องฉีดอะไรกันหนอนมาแล้ว
2: มันก็ต้องฉีดด้วยเพราะพี่โบก็ทำน้ำหมักพวกบำรุงดินบำรุงต้นเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังมีหนอนอยู่บ้าง
2: มันก็ยังมีบ้าง
3: เป็นแบบพวกหนอนแบบที่มันเหมือน
2: หนอนก็หนอนตัวใหญ่ๆ
3: หนอนหนังเหนียว
2: ใช่ใช่สีดำๆมีมันก็มีแล้วก็พวกเพี้ยนี่ก็จะเป็นเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆดำๆขาวๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะมาก็คือมันจะติดขนาดฟางของพี่โบเนี่ยเป็นฟางอินทรีย์นะก็คือหมายถึงว่า
3: เคยมีปีกมาก่อน
2: ไม่ถึงขนาดนั้นเธอก
0: ็ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รู้สูตรลับบำรุงดินและไล่ศัตรูผักของพี่โบกันแล้วผมว่าเรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าครับวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆรอบบ้านครับไม่ว่าจะเป็นฟักทองสุกมะละกอสุกกล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลทรายแดงทั้งหมดนี้เราจะมาทำสูตรบำรุงดินต้นผักกันละครับ
3: ทำไงพี่ใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
2: อันนี้สูตรของพี่โบเนี่ยคือใช้อย่างละ2
3: อย่างละ2ลูก
2: อย่างละ2โล
3: ครับพี
2: ่อย่างละ2โลนะ
3: ครับ
2: แต่ถ้าเกิด10โลน้ำตาลทรายแดงก็ต้อง10โลคือต้องเท่ากันหมดเป๊ะมั้ย
3: เป๊ะเวอร
2: ์โอเคเห็นไหม
3: พี
2: ่เป๊ะ
3: เป๊ะจริงๆอ่ะ
2: ได้เห็นไหม
3: กล้วยนี้ก็แบบง้อมงอมนะครับผม
2: ใช
3: ่สองโลนิดๆเผื่อนี่ตัดออกไปหน่อย
2: อ่ะฮะ
3: ก็โอเค
2: ก็โอเคเป๊ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวนะสองลูกก็โอเคเลยเหรอ
2: โอเค
3: ลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วดิ
2: ไม่ต้องเอาไว้ให้เบียร์กิน
1: ได้เลยพี่เก็บใส่กระเป๋า
0: หลังจากผ่านการชั่งน้ำหนักกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถังหมักเทน้ำตาลทรายแดงลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันละครับไม่นานเราก็จะได้กลิ่นหอมของผลไม้ขึ้นมา
2: หอมไหม
3: เริ่มมาแล้วพี่เริ่ม
2: แล้วมันจะเริ่มเป็นน้ำแต่เป็นน้ำแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมปิดฝามัน15วัน
3: หมายถึงคนอย่างเงี้ย15วัน
2: ไม่ใช่
0: เมื่อกวนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะมีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับจากนั้นพี่โบก็จะใช้ฝาที่มีรูอย่างนี้ปิดถังไว้15วันพี่โบบอกว่าในกระบวนการหมักนั้นจะเกิดแก๊สขึ้นครับฝาที่มีรูก็จะระบายแก๊สออกไปเองไม่ต้องมาเปิดฝาให้เสียเวลากันเลยล่ะครับมาต่อกันที่สูตรไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบให้สวยงามกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมก็มีพริกแกงเผ็ด1 กิโลกรัมน้ำส้มสายชู1สุราขาว35ดีกรี

0: งหลายก็คงจะเตรียมตัวแสบร้อนกันได้แล้วล่ะครับผมว่านะ
1: โดนแค่พริกแกงเนี่ยแสบร้อนเข้าไปนี่ก็หงิกแล้วนะ
2: ถูกต้อง
1: หงิกแล้วนะแล้วใช้อย่างเดียวไม่พอใช้แค่พริกแกงยังไม่ได้
2: ไม่ได้อันนี้เป็นสูตรของพี่โบ
1: สูตรของพี่โบ
2: ใช่อ
1: ย่าเถียง
2: อย่าเถียง
1: เดี๋ยวโดนพระพีฟาด
2: พอได้แล้ว
1: เอาสูตรนี้ใช้ได้ผลละของพี่โบละ
2: ใช
1: ่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะพอทำอะไรเสร็จแล้วผมต้องแบบ
2: ดอม
1: โชยนิดนึง
2: คนเราก็คนให้มันเข้ากันก่อนพร้อมไหม
1: กินได
2: ้เออ
1: สดตอนนี้นะ
2: เธอคนเนี่ยพี่โบกลัว
1: กลัวกระเด็น
2: กลัวกระเด็นสายตาอีตอนนี้หอมชื่นใจละเราก็ค่อยๆโคน
1: ใช้คำว่าหอมชื่นใจ
2: หอมชื่นใจเห็นไหมหอมมั้ย
1: อืมนะ
2: ใช่
1: กลมกล่อมนะ
2: กลมกล่อม
1: อันนี้ถือว่าคนเข้ากันแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่พอเข้ากันเสร็จปุ๊บเราแล้วหยุดการคนปิดฝา
1: ทิ้งไว้เท่าไหร่ครับ
2: 24ชั่วโมงเก็บไปที่เย็นถ้าเราใช้ไม่หมด
1: มางั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อน
0: เสร็จแล้วนะครับสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยแต่ถ้าอยากปรับเป็นสูตรบำรุงใบให้สวยงามด้วยแล้วก็เวลาฉีดผักก็ผสมนมเปรี้ยวลงไปอีก1ขวดก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับการฉีดสูตรบำรุงดินหลังจากคั้นเอาแต่น้ำแล้วใช้อัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเมื่อผักลงดินแล้วฉีดทุก3วันจากนั้นอีก7วันฉีดสูตรพริกแกงไล่หนอนเพลี้ยและบำรุงใบในอัตราส่วน10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรใช้สลับกับสูตรบำรุงดินจนผักโตครับที่สำคัญอย่าใช้2สูตรนี้พร้อมกันนะครับเพราะอาจจะทำให้ผักเสียหายได้ผักกาดหอมเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วันอีกไม่นานผักเหล่านี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มปลูกผักปลอดภัยของพี่โบได้หายเหนื่อยกันแล้วล่ะครับ
1: พี่หาตลาดสมาชิกปลูกตามรวบรวมกันไปขายตอนนี้ค่าใหม่ขั้นหนึ่งละส่งออก
2: อ
1: ันนี้คือรู้แหละผักกาดหอมแน่ๆเพราะว่าแต่ฐานการดูแลต้องเหมือนกันสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องดูแล
2: ผักกาดหอม
1: เหมือนกัน
2: ให้เหมือนกัน
1: มันยากเหมือนกันนะ
2: ถามว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกิดลงมือทำแล้วไม่ยาก
0: ก็จริงอย่างที่พี่โบบอกนะครับอุปสรรคต่อให้ยากเย็นแค่ไหนก็ไม่เกินความพยายามของคนเราครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มผักปลอดภัยบ้านโพงามแห่งนี้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการดูแลผักของพวกเขาโดยมีพี่โบเป็นทั้งผู้ปลูกและดูแลเรื่องการตลาดรอบการปลูกให้กับกลุ่มแม่แจ่มมากๆเลยครับพี่
3: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชนครับสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับทุกคนในชุมชนจนในที่สุดครับตอนนี้สามารถผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศได้แล้วด้วย

0: ทุกคนก็พูดง่ายเขาไว้ใจพี่โบ
1: ตอนนี้ไว้ใจนะเขาไว้ใจนะว่า
0: ตอนนี้ไว้ใจ
1: ไว้ใจนำพาเขาไปได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผักกาดหอมอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันมีตัวผักถึง300กว่าชนิด
0: ที่เป็นที่ต้องการ
1: ที่เป็นต้องการของในระบบ10ประเทศตอนนี
0: ้ใน AEC ของเราเนี่ยนะ
1: ใช่ระบบอาเซียนของเรา
0: 300กว่าชนิด
1: 300กว่าชนิด
0: อันนี้พูดง่ายๆก็คือเปิดหัว
1: 1ใน300
0: เท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะจ้าคุณพระ
1: ใช
2: ่โอ้โหสุดยอดนักการตลาดเลยครับพี่สายตากว้างไกลมาก
0: ๆถ้าจะทำเกษตรให้อยู่ได้ยั่งยืนเนี่ย อะไรสำคัญที่สุดเลยวิธีแห่งแนวคิด
1: หนึ่งเราต้องเชื่อมั่นตัวเราเองก่อนว่าเราทำได้แล้วในกลุ่มสมาชิกของเราอ่ะในกลุ่มของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวพี่โบนอ่ะสามารถพาเขาไปได
0: ้ปัญหามีอยู่แล้วล่ะ
1: ปัญหามีอยู่แล้วปัญหาคือมีไว้แก
0: ้ทำแล้วขายได้
1: ขายได
0: ้ราคา
1: ใช่
0: พึงพอใจ
1: ใช่
0: อยู่ได้
1: ประกันทองของพี่โบได้25บาทตอนนี้ชั่วโมงนี้เราพึงพอใจแล้วคือไม่ถึงว่าประกันราคาให้เราเลยเป็นใบประกันราคามาให้ก็คือมันจะมีหน้าหนาวที่ประกาศหอมถูกมากแต่เราก็ยังจะได้
0: ถูกราคาก
1: ิโลละ5บาทยังเคยเจออันนี้เรื่องจริง
0: แต่นี้ประกันไว้แล้ว
1: ประกันเลย25บาท
0: แฮปปี
1: ้แฮปปี้

ในฐานะผู้นำกลุ่มที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการปลูกการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการหาช่องทางการตลาดจนเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในกลุ่มเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่โบภารดีเพ่งเพียรคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสท.และเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอก
อกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง

างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14.38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทักษะพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนเห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินับว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำเร็จที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบท

แห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ดวงคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุทธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจิตร่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันธุ์สำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณด้วยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติ๊กเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard อุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกามหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้า

ภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: พี่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อน
1: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่ส่วนบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์

การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ูคะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

ับเตาปกติแปลว่าถ่านน้อยแต่ความร้อนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัวความร้อนเนี่ยครับมันจะกระจายมาตรงด้านล่างสังเกตว่าตัวฐานของเตานะครับจะเป็นลักษณะแคบๆแล้วก็กว้างขึ้นนะครับลักษณะที่ออกแบบตัวนี้นะครับก็คือให้การใช้ฐานน้อยลงแต่ให้การใช้ไฟนะครับมากเหมือนเดิมกับฐานทั่วๆไปหรือกับเตาทั่วๆไปแต่ประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับตักมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยีครับ

0: ี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นน้ำลูกหยีโซดาซาบซ่าครับเดี๋ยวเรามาชิมดูสิว่ามันซ่าจริงไหมเนี่ยดูดิซ่าได้เลงอกลาว
1: ซ่าได้เลงหงไปเลยเจ็บขา
0: เปรี้ยวหอมซ่า
1: หวานซ่า
0: แม้ลูกหยีจะเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมจึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถหาทานได้ง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศผลไม้ดีๆและมีประโยชน์แบบนี้พร้อมส่งถึงคุณทุกพื้นที่แน่นอนครับสดชื่นมากครับทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journeyแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบ
1: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
2: ์พาราโบลาโดม
1: ง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเราเรียกว่าใช้พลังงานคุ้มค่าเลย
0: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ประตูนะครับที่ว่าก็คือประตูอุโมงค์เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ยาวมากตลอดสองข้างทางนะครับเราจะพบกับต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่นี่มะพร้าวมีดีอย่างไรวันนี้เราไปทำความรู้จักกับมันที่ร้อยพันธุ์มะพร้าวไทยครับ

0: ดูเจ้าเปลือกมะพร้าวนี่อยู่ฮะ
1: มันเยอะมากมายมหาศาลเลยนี่พี่จะเอาไปทำอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ตอนนี้เราก็เอาไปทำเป็นวัสดุปลูกนะครับ
1: อ๋อปลูกมา
0: หั่นเป็นลูกเต๋า
1: ครับ
0: นะครับหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ตีเป็นขุย
1: วิสาหกิจชุมชนตัวนี้

0: มะพร้าวเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้นานมูลค่ามันก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนะครับอันที่3เนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ผลผลิตมันออกเยอะตลาดเต็ม
1: ครับ
0: ไม่ซื้อแต่เราต้องกินต้องใช้ทุกวันทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงดีนะครับก็เลยมาลงตัวที่ในส่วนของการแปรรูปนะครับคือเราเปลี่ยนจากมะพร้าวผลเนี่ยให้เป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สัก
1: นี่คือช่วงแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: มะพร้าวทั้งหมดที่นี่มีประมาณกี่ต้นครับ
0: ร่วมพันต้นนะครับ
1: พันต้น
0: ครับ
1: มะพร้าวที่สูงสูงเนี่ยอายุประมาณกี่ปีครับ
0: ที่เห็นนี่ประมาณ60ปีเกือบ60ปี
1: 60ปีอายุมากกว่าผมอีกอายุจริงๆของมะพร้าวแต่ละต้นเนี่ยที่ให้ผลมาเรื่อยๆเนี่ยเขาคาดว่าอยู่ประมาณกี่ปีครับ
0: อย่างที่แปลงของผมนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นย่าทุกวันนี้ก็ยังให้ผลผลิตอยู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเขาก็จะเริ่มเล็กลงลูกเขาก็จะเริ่มเล็กลงไม้ใช้ได้นะฮะไม้เนี่ยเอาไปทำโครงสร้างเครื่องเรือนได้เลยอาคารได้เลยเพราะเนื้อก็แข็งก้านใบทำไม้กวาดได้ใบไปห่อขนมได้นะครับผลนี่ตั้งแต่เปลือกเลยนะฮะ
1: เปลือก
0: ใช้ได้
1: ยันกะลายันเนื้อ
0: กะลาเนื้อนะครับ
1: แปลว่าประโยชน์ของมะพร้าวเยอะมากๆเลยนะครับ
0: ทุกอย่าง
1: นั้นเดี๋ยวพาผมไปชมสวนมะพร้าวหน่อยว่าตอนนี้สวนมะพร้าวทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ฮะเนี่ยตรงนี้เลย
0: บริเวณนี้ร้อยไร่ครับ
1: ร้อยไร
0: ่ครับหนึ่ง
1: ผมคงจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเอาไปเดินนิดๆหน่อยๆว่ามะพร้าวแต่ละต้นมันอายุเท่าไหร่กันนะครับ
0: ครับผม
1: ไปทางนี้เลยครับ
0: เชิญครับ
2: สำหรับกลุ่มวิสาหกิจร้อยพันมะพร้าวไทยนอกจากผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออย่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วทางชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากลาโบล่าโดมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยครับ
1: อันนี้คือ
0: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย
1: ์พาราโบลาโดม
0: ครับ
1: นะครับใช้นี้พี่ได้มาตั้งแต่
0: ปี
1: ตอนไหนครับ
0: 61
1: ก่อนที่จะได้มาตัวนี้นะครับมันปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับ
0: เราจะเอาไว้สำหรับตากพวกสมุนไพรนะครับอบแห้งนะครับพวกสมุนไพรพวกกากมะพร้าวอะไรต่างๆนะฮะด้วยความที่พื้นที่ของกลุ่มเนี่ยนะที่โล่งเนี่ยมันมีน้อยตากกลางแจ้งเนี่ยมันก็สกปรกนะครับฝุ่นละอองแรงต่างแล้วบางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับ
1: มันก็ง่ายขึ้น
0: ใช่ฮะง่ายสะอาดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นตู้อบระบบปิดนะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเลย
1: ตัวนี้ที่ตากหลักๆเนี่ยก็มีเรื่องของเนื้อมะพร้าว
0: ใช่ครับ
1: ที่เราจะมาทำเป็น
0: แป้งมะพร้าว
1: เป็นแป้ง
0: ใช่ครับ
1: สมุนไพร
0: สมุนไพรที่ใช้ในพวกสบู่อะไรของเรานะครับ
1: มันมีโปรดักต์ที่เป็นสบู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นพวกของเสริมความงาม
0: ใช่ครับ
1: พวกนี้ก็ต้องใช้
0: ใช่ครับ
1: ก็ตามก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดดูนะครับ
0: ครับได้ไหมได้ครับได
1: ้อ้าวตัวนี้พอลากออกมาแล้วก็ตาก
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าที่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าพี่ใช้เป็นตัวตะแกรงเหล็ก
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันได้มาตรฐานมากเลย
0: รับน้ำหนักได้ดี
1: เดิมทีถ้าตอนที่เราตากแบบตากพื้นตากอะไรเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันฮะเนี่ย
0: ประมาณ3วัน
1: 3วันพอเปลี่ยนมาตากนี่เหลือ
0: ครึ่งนึง
1: เหลือแค่วันครึ่ง
0: ครับประมาณนั้น
1: ไปประหยัดไปเลยครึ่งนึง
0: ครับแล้วก็เขาจะมีตัวดูดความชื้นด้วยนะดึงความชื้นออก
1: ฝนตกเราก็สามารถตากได้
0: ใช่ครับ
1: ในปัจจุบันนี้พลังงานที่ดีที่สุดคือพลังงานสะอาดเราต้องประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็เราเองเป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกด้วยนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้งหมดอยู่ตอนนี้
0: พลังงานสะอาด
1: นั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในโรงงานดีกว่าว่าโรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ได้ครับ
1: ได้ครับโอเคครับตรงนี้ก็คือ
0: เป็นพื้นที่ที่เราเริ่มโปรเซสในตอนแรกเลย
1: ขั้นตอนแรกจากเตรียมนะครับ
0: จากเตรียม
1: มาตรงนี้มะพร้าวที่ได้มาหลังจากเราปอกกาบออกแล้วเนี่ยครับ
0: ครับก็เป็นชิ้นๆละ
1: ครับ
0: เป็นชิ้นขาวสะอาดแล้วก็มาเข้าเครื่องกระบวนการขูดฝอย
1: ขูดออกมาตรงนี้
0: ใช่ครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องคั้น
1: เอาฝอยใส่ไปตรงนี้มันก็จะคั้นออกมาเป็นกะทิเติมน้ำ
0: ไม่เติม
1: เป็นกะทิ 100% เลย
0: 100% เลยกะทิสดๆเลยนะครับแล้วก็เราก็เอา
1: คั้นน้ำใส่ในถังนี
0: ้กรองครั้งหนึ่ง
1: นะครับต้องกรองอีก
0: ฮะกรองที่อยู่ที่ประมาณ100ไมครอนนะครับเพื่อให้กะทิเนี่ยมันมีสิ่งปนเปื้อนน้อยสุดแล้วเราก็ไปเข้าโปรเซสกระบวนการแยก
1: ตรงน
0: ี้แยกเอาไขมันเราก็จะได้ครีมไขมันมาก็เอามาละลายด้วยตู้ตัวนี้ละลายแล้วเราก็จะเริ่มได้น้ำมันที่เป็นของเหลวละ
1: ใช่แล้วคร
0: ับ เป็นของเหลวเสร็จแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการกรองครั้งแรกเนี่ย40ไมโครเมตรแล้วก็กรอง

0: ที่2เนี่ยอีก 1.5
1: เล็กไปอีก
0: เส้นผมเราผ่าเป็น100ส่วน
1: โอ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: ถัดจากนั้นเราก็จะไปเข้าเครื่องเรียกว่าเป็นการเอาความชื้นออกถัดจากนั้นเราก็กรองอีก1ครั้ง
1: กรองอีก1ครั้ง
0: ที่ความละเอียด 0.25
1: เล็กไปอีก
0: เล็กไปอีกชนิดเชื้อโรคแบคทีเรียไม่ผ่านนะครับตรงนี้จะทำให้น้ำมันที่ได้เนี่ยมีความใสบริสุทธิ
1: ์ต่อไปจากกระบวนการนี้ตอนนี้เราได้น้ำมันใสๆแล้ว
0: บริสุทธิ์แล้ว
1: แล้วก็เข้าไปกระบวนการนี้ต่อ
0: ใช่ครับน้ำมันจะถูกส่งไปยังถังบรรจุ
1: ครับตรงนี้คือโรง
0: ห้องบรรจุ
1: เลยใช่ไหมฮะ
0: ห้องบรรจุใช่
1: เอาน้ำมันที่บริสุทธิ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเอามาใส่ขวด
0: ใส่ขวด
1: ใส่ขวดแล้วก็มันก็มาจากกระบวนสายยางนะครับผ่านเข้าขวดเต็มขวดแล้วบรรจุปิดฝา
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่อยไปกระบวนการติดสติกเกอร์ต่อไป
0: ติดสติกเกอร์แล้วก็ซีนถุงบรรจุหุ้มนะครับป้องกัน
1: นี่คือน้ำมันทั้งหมดเลยเหรอผมนึกว่าถังน้ำ
0: ถังละพันลิตร
1: ในถังพันลิตรเนี่ยมันต้องใช้มะพร้าวมากขนาดไหนถึงได้ถังละพันลิตรขนาดน
0: ี้มะพร้าวมากขนาดไหนทุกๆ1ลิตรนะครับให้คูณ6เข้าไปก็6ตัน
1: เนื้อมะพร้าว6ตันได
0: ้1ถัง
1: ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนักเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: ได้ครับ
1: ว่าผลผลิตจริงๆเนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้ว
0: เรามีการต่อยอด
1: มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาผมไปดูที่โชว์รูมกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับที
1: ่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้สำหรับ
0: ปรุงอาหาร
1: ทำอาหาร
0: แทนน้ำมันพืชเลย
1: ก็คือตัวนี้สกัดมาจากความร้อน
0: ใช่
1: ก็เลยออกสีเหลืองๆหน่อย
0: ใช่ครับจะติดเหลืองนิดใช่ครับ
1: ตัวนี้ทำมาก็คือเหมือนเป็นแป้ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมจะเอาแป้งมะพร้าวเนี่ยครับก็คือตัวเนื้อมะพร้าวสกัดไขมันออกเนี่ยครับไปทำทองม้วนตามที่พี่เขาต้องการเดี๋ยวเรามาดูว่าทองม้วนจะออกมารูปแบบใดนะครับ
2: ร้อยพันมะพร้าวไทยแก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าวปอกมะพร้าวรวมไปถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของใช้อาหารผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามจนได้รับรางวัลมากมายจากการร่วมมือร่วมใจทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดีวันนี้เชฟไม่รอช้าขอนำเอาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปทำเป็นเมนูอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
1: ครับตอนนี้เป็นภารกิจของผมนะครับที่จะมาแปรรูปเป็นอาหารหนึ่งตัวเพราะว่าปกติของเรามีแต่พวกคอสเมติกน้ำมันมะพร้าวสบู่นะฮะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่พี่บอกว่าอยากทำอยากลองทำก็คือ
3: ทองม้วน
1: นะครับจริงๆง่ายง่ายมากเลย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทองม้วนมะพร้าวกรอบแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปให้พี่เขาชิมดูดีกว่าครับมาเรามาชิมกันเลยครับอ่ะพี่ครับหยิบไปสัก 4-5 ชิ้นดูสิครับไหวไหม
1: ไหวแล้ว
0: ชิ้นเดียวก่อนเนาะ
1: ขอชิ้น
0: อ้าวดมกลิ่นครับหอมไหมกลิ่นหอม
1: ครั้งแรกพี่ไม่คิดว่าจะกรอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าเติมตัวเนื้อมะพร้าวลงไป
0: จริงๆอ่ะตัวนี้มันทำให้หอมนะด้วยสารพันคุณประโยชน์มะพร้าวไทยนอกจากจะนำมาเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยแล้วยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวให้อยู่ดีกินอิ่มเกิดเป็นพลังงานดีๆสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งจากภายนอกและภายในเกิดเป็นรอยยิ้มของผู้คนในชุมชนครับทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดี

0: สำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของสิ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่ไกลขึ้นไกลออกไปจากการเชื่อมต่อกันเฉพาะในวงของคิดบายที่นักเรียนสื่อสารกันอยู่ภายในห้องนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับทุกวันนี้สู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things ทุกคนรู้จักคำนี้กันมาเป็นดีอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ IoT นะครับก็จะเป็นลักษณะของว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็มาแสดงผลหรือมาใช้ในการควบคุมกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันยกตัวอย่างครับว่า Internet of Things เนี่ยที่นักเรียนพอที่จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับขอตัวแทนหน่อยครับ
2: กล้อง IP camera ค่ะ
0: โอเคครับเป็นกล้องนะครับที่นักเรียนสามารถดูในจากโทรศัพท์ก็ได้สามารถควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านบลูทูธนะครับหรือจะเป็นผ่าน Wi-Fi นักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำเกษตรนะครับให้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าการควบคุมการมอนิเตอร์ดูค่าของแสงค่าของความชื้นต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทำให้การปลูกเพาะปลูกเนี่ยมีการมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับนักเรียนก็จะส่งข้อมูลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคิดไบต์ของเราก็จะมีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อจากตัวคิดไบต์เข้าสู่โทรศัพท์นะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความตกใจหรืองงแล้วว่าคิดไบต์ของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาโทรศัพท์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เราจะมาทดลองใช้งานคำสั่งของ IoT กันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่บอร์ดเล็กๆแค่นี้แต่ความสามารถหลากหลายมากนะครับของคิดไบต์การทำงานของ IoT ของคิดไบต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเราก็เขียนบล็อกโปรแกรมในตัวโปรแกรมคิดไบต์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตส่วนของ Wi-Fi นะครับเซตของ Wi-Fi เพื่อให้เจ้าคิดไบต์ของเราเนี้ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะจากเดิมตัวบอร์ดคิดไบต์ก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเราต้องเซตอุปกรณ์ให้ตัวนี้ไปเกาะอินเทอร์เน็ตได้ก่อนก็คือให้รู้จักกับ Wi-Fi ที่ปล่อยไว้นะบริเวณรอบๆข้างได้นะครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้ QR code เพื่อให้โทรศัพท์ตัวเครื่องที่จะมอนิเตอร์ดูหรือสั่งการของบอร์ดคิดไบต์นั้นนะครับทำการเชื่อมระหว่างบอร์ดคิดไบต์ไปสู่ยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องพัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางฝั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ที่ชื่อว่า Kidbyte IoT นะครับ Kidbyte IoT สามารถโหลดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ใช้ทางโทร

ศัพท์ iPhone นะครับหรือทางฝั่ง Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2ค่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดในโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วทางฝั่งในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักเรียนได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะเขียนบน IoT นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเข้าไปในเมนูของ IoT นะครับ IoT นี่ครับทุกเครื่องเข้าไปได้เลยจะอยู่ด้านล่าง IoT นี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับมีในตัวของ Kitbyte อยู่แล้วจะมีเมนูนะครับเกตนะครับเกตกราฟ messaging นะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของ IoT นี้ชุดคำสั่งแรกนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งถัดๆไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่านะครับโดยชุดแรกจะเป็นการส่งค่าไปที่เกต1นะครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าเกต1ด้านขวานะครับถัดไปจะเรียกว่าเกต2ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกราฟเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆส่วนของการแสดงผลนะครับมีอยู่3ที่นะครับและส่วนด้านล่างนะครับหน้าตาเหมือนอะไรครับตรงนี้ปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับการเขียนคำสั่งถ้ามีการเรียกใช้งานปุ่มบนตัวคิดไบต์เองนะครับมันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มของ IoT นะครับเห็นไหมครับชุดคำสั่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสื่อสารแบบ IoT ที่มีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นให้กับบอร์ดคิดไบต์ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กันได้นะครับเพื่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับนักเรียนเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยจะพบหน้าต่างดังนี้นะครับ SSID ก็จะเป็นชื่อของ Asset Point ที่เราจะต้องกรอกลงไปนะครับนักเรียนอาจจะได้จากการใช้โทรศัพท์เนี่ยทำการเปิดเพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่โดยรอบบริเวณนั้นหรือหากเราสามารถปล่อย Hotspot ได้นะครับเราก็จะใช้ชื่อสัญญาณที่ได้จาก Hotspot ของเราโดยชื่อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการกรอกลงไปให้ตรงตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่เราได้รับมาจากผู้ให้บริการหรือว่าฮอตสปอตที่เราได้ปล่อยไว้ด้วยนะครับและติ๊กในส่วนของ Enable IoT นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อตั้งนี้นะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้การเซตค่า Wi-Fi ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยลองมาดูส่วนของ IoT บล็อกที่สำคัญนะครับเช่นเกตนะครับหรือกราฟการส่งค่าข้อมูลนะครับไปในส่วนของบอร์ดคิดไบต์หรือจากคิดไบต์เนี่ยให้มันแสดงผลกลับมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกในส่วนของ Send Data นะครับนักเรียนลองเลือกบอร์ด Send Data นะครับจะพบว่ามีในส่วนของ Send Data มาที่เกต1และเกต2นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ส่งค่าข้อมูลอะไรขึ้นมาเช่นเราต้องการส่งค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนคิดไบรท์นะครับเช่นส่งค่าของแสงนะครับนักเรียนก็เอาค่าของแสงมาต่อหากต้องการให้ทั้งหมดโดยรวมนี้ส่งค่าของแสงได้โดยตลอดไปนะครับมีการส่งค่าอยู่เรื่อยๆนักเรียนก็เอาบล็อกอะไรมาต่อครับ forever ครับมาต่อตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลได้แล้วนะครับแต่การทำงานแบบ IoT การส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนควรที่จะใส่ดีเลย์เพื่อไม่ให้มีการส่งข้อมูลโดยความถี่ที่สูงเกินไปนะครับไม่งั้นข้อมูลก็มันจะไม่ได้รับการ

ส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักเรียนลองทดลองบิวโปรแกรมนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าคิดไบรท์ส่วนของการเชื่อมต่อให้บอร์ดคิดของเราเนี้ยรู้จักกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเรานะครับว่าบอร์ดไหนจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเรานะครับให้นักเรียนมาที่ QR code ด้านข้างๆนี้นะครับอยู่ข้างกันเลยเมื่อกดลงไปนะครับทางหน้าจอนะครับจะขึ้น QR code ที่เป็นหมายเลขของเครื่องหรือบอร์ดคิดไบรท์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโทรศัพท์นะครับมาทำการสแกน QR code โดยการที่เข้าไปในแอปพลิเคชันคิดไบรท์ IoT ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR ได้เลยครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดของนักเรียนก็จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับไฟสถานะที่คิดไบรท์นะครับจะมีค่ามีแสงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อบอร์ดคิดไบรท์นะครับได้ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราจะพบว่ามีแสงแบบนี้นะครับไฟด้านบนนะครับก็จะเป็น Wi-Fi สีแดงนะครับด้านล่างก็จะเป็น IoT สีเขียวปนเหลืองนะครับไฟสถานะบริเวณบอร์ดคิดไบรท์นะครับก็จะขึ้นตรงส่วนของ Wi-Fi และ IoT นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีบอร์ดนักเรียนคนไหนเชื่อมต่อแล้วบ้างครับจะขึ้นไฟ2ดวงนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองหรือปนเหลืองเขียวนะครับด้านล่างสุดก็คือไฟ Wi-Fi กับ IoT นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูค่าข้อมูลแสงได้แล้วครับตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ลองส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน IoT แล้วเนี่ยอีกความสามารถนึงนะครับของคิดไบรท์ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ทำสำหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนที่เป็นการส่วนตัวเรียกว่านักเรียนต้องล็อกอินเข้าใช้งานใน PC หรือในโน้ตบุ๊กที่นักเรียนใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผู้ใช้งานตอนนี้น่ะคือเรานะเรากำลังเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคิดไบรท์กับ LINE แอปพลิเคชันของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเข้าหน้าที่ในส่วนของเว็บไซต์ของ LINE นะครับดังลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูว่า LINE ตัวนั้นน่ะเราใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่านึกไว้ด้วยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรหากใครลืมนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยในโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของ LINE แอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดังที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะถึงหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นคือตัวที่ทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นคีย์รหัสผ่านในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดคิดไบรท์จะส่งไปยังไลน์ของเรานะครับเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้นักเรียนก็ให้มาที่ส่วนของการสร้างโทเค็นนะครับโทเค็นตัวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสร้างโทเค็นได้เลยนะครับและรหัสโทเค็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซฟหรือบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยว่ารหัสที่ออกนี้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคัดลอกใส่ไปในโปรแกรมคิดไบรท์ด้วยนะครับให้นักเรียนตั้งค่าตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นโทเค็นหัวข้อว่าอะไรหรือว่าส่งหาใครนะครับส่งหาใครเราสามารถส่งเป็นกลุ่มได้

ได้นะครับนักเรียนเช่นเราต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาในการส่งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับโทเค็นนักเรียนจะต้องกดทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกโทเค็นนี้ใส่เข้าไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับการใช้งาน LINE Notify นะครับนักเรียนเราก็จะต้องติดตั้งปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดตั้งมาแล้วนะครับดังวิธีการที่เราได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินไปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับเข้าไปที่ LINE Notify มีบล็อกแค่2อันเองนะครับส่วนแรกนะครับจำโทเค็นเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับลากบล็อกแรกก็คือเซตโทเค็นก่อนว่าโทเค็นที่เราได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือโทเค็นอะไรจากนั้นนะครับนำบล็อกโปรแกรมแบบข้อความนะครับนำมาใส่นะครับในส่วนนี้นะครับนักเรียนได้วางโทเค็นที่เราได้คัดลอกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือการส่งข้อความส่งข้อความนะครับนักเรียนสามารถเลือกข้อความได้จากส่วนของเมนูที่เป็นลักษณะของบล็อกข้อความได้เลยครับเพียงแค่นี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ใน LINE Notify ของเรานะครับก็จะส่งข้อความขึ้นไปยังโทรศัพท์ของเราว่ามีข้อความดังที่นักเรียนได้กรอกลงไปนะครับทดลองทำดูนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีการส่งข้อความหาเรานะครับหากนักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการกดปุ่มในเรื่องของการกดปุ่มเมื่อกดปุ่มแล้วให้ส่งข้อความเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมครอบเข้าไปยังส่วนตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับใบกิจกรรมนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเขียนคำสั่งในรูปแบบ IoT นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนทั้งกลุ่มนะครับก็คือ4คนเนี่ยช่วยกันทำก็คือว่าเป็นการทดลองเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ IoT ก็คือให้ทำการส่งข้อมูลนะครับต่างๆผ่านไปยังโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับที่นักเรียนได้รับใบงานไปนะครับใบกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทดลองสถานการณ์ว่าเราจะดูเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับคำนวณหาค่าไฟฟ้าซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรคำนวณต่างๆด้วยนะครับการส่งข้อมูลต่างๆไปยังกราฟหรือไปยังเกตที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครบเลยระหว่างในเรื่องของการคำนวณนะครับและการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เราแบบ IoT นะครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียน

0: การที่ทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่ 3.1 ไปแล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ก็พบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวครูก็ขอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนในการช่วยสรุปกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีครับตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับ
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูสามารถเช็คค่าแสงและสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได
0: ้ค่ะครับโอเคครับจากกิจกรรม IoT นะครับที่นักเรียนได้ลองเขียนชุดคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: ในส่วนของคำสั่ง input output นะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงการส่งค่าข้อมูลนะครับไปยัง LINE นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอยู่และใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาได้อย่างง่ายดายนะครับจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการคิดหรือพัฒนาโครงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้อย่างเรียกว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นต่อไปนะครับนักเรียน
1: สำหรับแผนการเรียนรู้ที่3นี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อคิดไบต์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมผ่านคิดไบต์เพื่อไปควบคุมการทำงานหรือว่าไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆส่วนเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลากหลายนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าระหว่างที่คุณครูสอนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะสามารถที่ติดตั้งไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะและสำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะก็ให้คุณครูได้สอบถามนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์เรื่องของคิดไบต์และ IoT นี้นะคะในงานด้านใดได้อีกเพื่อที่เขาจะได้แนวคิดนี้นี่นะคะสำหรับการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4ในครั้งต่อไปค่ะ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีควบคุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การทําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
2: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัย พรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะ Zion National Park ภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่

0: ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่าเทรลเดเนโรซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไซออนเนชั่นแนลพาร์คเลยเดเนโรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอะซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลอะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานีที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9สถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยคือเขาก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawava เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอมอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this parkIn 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made it a national park, and they named it Zion.
3: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาครั้งหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

0: canyon walls are also the kind of habitat
1: เหมือนรถนำเที่ยวเลยดูวิวรอบๆนะและที่สำคัญคือชัตเตอร์บัสนี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of me will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. Yeah. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes, all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly. If you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพทไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโปรธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้ปกตินะแพทจะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash flooding น้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water or see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this boardto let people know if there's a threat of a flash flood.
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ Visitor Center บอกก็คือตั้งแต่ expected, probable, possible แล้วก็ not expected. อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flash flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
3: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินน้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
4: What is it?
5: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. Okay. It points down, and the petals are back. So that's how it gets its name. Okay. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation. Usual purple.In this hanging garden.
3: Hanging Garden เป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนประดับอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail the Narrow เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
4: What is it?
5: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first

0: time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
1: ดอกโคลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นโคลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกโคลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีตชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมไบป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
0: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it a grape because of the fruit.
2: So we can eat it?
0: No, that would not be a good thing.
2: I don't think it would taste so good.
0: Just as a decoration.
2: This is a real grape?
0: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
1: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
3: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
1: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
0: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over the DDT also. That chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. Yeah. And so then it would break, yeah. And the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks and condors, they had a terrible time. And so those populations went way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
4: So the DDT from the farmer, right?
0: Right. This is where we stop. Mm-hmm. And continuing on up the lovely yes. river. Wonderful, good for you.
2: Okay, thank you very much.
0: You're very welcome, I'm glad to help.
2: Yes.
0: It's been a nice time together, thank you.
2: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I do. Right. I know nothing.
0: Yeah. Well, happy to help.
5: You're very
6: good.
5: Welcome.
6: Thank you.
5: Have a great journey.
2: Bye.
5: Bye.
2: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้นะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดทางที่เราเดินมาเนี่ยเป็น paved trail ก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพีตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อน

0: หมดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park, instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
4: What's your name?
5: I'm Brett.
4: Yeah. You have fun?
5: Yeah. And I like to find squirrels.
4: Find?
6: Squirrels?
4: Squirrel? Oh.
5: And one was trying to eat our food.
6: What'd you think of the water?
5: Good. And I love to eat things like broccoli and pizza.
6: Was the water cold?
5: Yeah. No.
6: No? Okay.
4: Just go on.
7: Yeah. Yeah.
8: Are you cold?
9: Yeah.
1: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคุยไปคุยมาหนุ่มมาเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่นี่มีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
9: Yeah we can rent them they were just outside the entrance of the park when we were walking up here my feet were really hot but now that they're in the water they're pretty cool they're not uncomfortable at all so I think they're pretty nice $25 for rent them isis the whole day, I think, as long as you want.
4: You think it's good?
9: Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tiny shoes and
10: hard shoes. You got to protect your toes because if you have like flip flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale.To an outfitter, and they'll rent them to you.
0: หายไปแล้วทำไมแท็กกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนน้องคนนี้วางไมค์แท็กกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปทีอ้าวไมค์แท็กกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปแล้วกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอ่ะคล้ายกับน้ำตกอ่ะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไม้ทรักกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอ่ะเพราะว่าไม้อ่ะมันจะช่วยทรงตัว
10: One thing you have to remember is you're in the water you're on uneven rock so it's really hard to keep your balance I myself use one stick some people use two but it's good to have at least one stick because to keep your balance
0: โดยเฉพาะตรงเนี้ยมันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ําที่พัดด้วยมันทําให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิซิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพทก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบดึบดึบดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไม้เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อย

0: แพทว่าระดับกลางๆนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วว่าโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท้อเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคริวไว้เรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาแพทคิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให
1: ้ All the way 4 miles and then you're going to turn around and you come back the same way round trip would be 10 miles very long very strenuous hike most people will go about halfway
2: คิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำใหมันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไมค์เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้วเหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินแล้วยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทลจริงๆนะสำหรับเทลนี้เนี่ยเป็นเทลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทลละกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโลแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทลนี้มันเดย์แล้วก็เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
2: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล
3: ่
0: ะ
3: And I like to play
2: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับ

0: นั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดีขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alliance นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทําไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alliance ค่ะเป็นกิจการ

0: ังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
1: ม
0: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
1: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
0: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
1: ์
0: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
1: ครับ
0: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
1: พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
1: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวนี
1: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
1: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่

0: ทิ้ง
1: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
2: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
2: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
2: ทุกคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
2: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่เพิ่งเก็บมาถ้าเป็นนักเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
2: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
2: ครับ
0: มาเทลงกันตรงนี
2: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
2: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
2: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
2: 7-8,000 ขยะเป็นพันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
2: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
2: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
2: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
2: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
3: 13บาทค่ะ
2: 13บาท
0: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินช้อนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
4: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรี ได้ลองชิม ได้ลองชิมสักจานนะครับ พร้อมกินเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
5: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ขายได
0: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงนี่อาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
4: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
4: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อ

ไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยหรอก
1: บ
0: ล
1: ู
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก็
1: แบบ
0: ขึ้นมาอย่างนี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องเนี่ยเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือล
0: บ
4: หรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
4: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
4: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอา

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆก็บอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังรับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเน
0: ี่
1: ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมา
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนํามาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทําให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
3: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
3: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
3: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
3: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
3: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
3: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
3: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
3: ครับ
1: เจาะผิด
3: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
3: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟ

0: นะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ค่ะยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
1: ่
0: ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างฮะ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มาลามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละ2-3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับจังหวัดปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตาใช่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม ีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไงเลย
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: 要好整啊，唔該，好吧。
1: 你要燈木谷啊？燈木谷對呢個，燈木谷個土塞埋喺烤盤烤坑，那個底花，花坑呢？
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: อันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนเรียกว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่
3: น้ำทิพย์
2: ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะพอ
0: เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้เป็นบันได
1: แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่หมดไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แต่อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันได

0: ไอ้มันผุหมดแล้ว
1: นะ
0: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
1: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
0: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาให้ใช่เหรอวะ
1: ไม่ใช่
0: ปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
1: ย
0: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู่
0: อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
0: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือผมแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรมั้ย
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช
2: ่
1: แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: ว่าก็30มันจะได้แบบว่าเต็มเต็ม
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหยียบไปชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคง
1: ไว้เหมือนเดิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: นี่เห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องโ

0: ัวเป็นหลัง
1: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
3: ันใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: ใช่คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้
0: เห็นเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่ะ
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เปลี่ยนไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

อันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒิมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีวิธีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่คร
1: ับโดยปกติแล้วจะ30 12นิ้ว

0: าไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะข้างใน
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับ
1: มี
0: เราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังคิดและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่าย

0: คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทียนธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอ่ะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่แถวนี้นี่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆกันเนี่ยเดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ยต้องอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้า

0: ู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
1: เอ้าท่าน
0: ฮะนั่นคือใครเนี่ย
2: เฮ้ย
0: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมถ้าปล่อยข้ามาเนี่ยเฮ้ยปล่อย
0: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
0: ไม่ใช่คุก
1: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
3: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
1: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
3: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
3: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
3: ไม่ได้ขัง
1: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
3: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไง
3: ครับ
1: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
3: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
3: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
1: จบเกษตร
3: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
1: จบกำแพงแสน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วกำแพงแสนเอ้ยแล้วไงต่อ
3: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
1: เอกชน
3: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
1: ่มีพอมีพื้นที
3: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
1: มีเท่าไหร่
3: ใช่
1: เราไม่มีมากนักเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
3: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
1: 1ไร่
3: ใช่ถูกต้อง
1: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วไงต่อ
3: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได
1: ้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ถูกไหม
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
3: ่ใช่ถูกต้อง
1: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
3: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
1: ทำนา
3: ใช่ทำนาปกติ
1: อ๋อ
3: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
1: เทรนด์สุขภาพ
3: ใช่ถูกต้อง
1: healthy
3: healthy คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
1: นี่คือหลังแรก
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
3: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือ
1: เราตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
3: ยังไม่รู้เหมือนกัน
1: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
3: ใช่ก็คือเราต้องการสร้างโรงเรือนไว้ก่อน
1: เพราะว่าเรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยังคิดไม่ออกปลูกโรงเรือนในระหว่างนั้น
3: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
1: ๆ
3: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้าก
3: ับ
1: เจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
3: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
1: ้
3: คือสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
1: อ
3: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าจะทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งถ่อขายข้างหน้า
3: ใช่ไม่ได
1: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขาย
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรา เลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี่ครับ
1: ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
3: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
3: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
3: ใช่ครับ
1: อ
3: ๋อแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
3: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
3: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
3: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันธุ์ของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
3: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันธุ์นี้คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหรอ
3: ครับ
1: เนี่ยทีนี้ข้ากำลังเข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
3: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
3: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
3: ่ใช
1: ่อ้าวสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
3: ่ะอ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอนแมนเป็นพันโทนี
3: ่ใช่โทนี่ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
3: ่อ๋ออย่างเนี่ยเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
1: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
3: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
1: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
1: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
3: ใช่ๆครับลูก
1: ยาวกว่า
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
3: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
3: ใช่ยาว
1: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
3: ใช่ผลใหญ่กว่า
1: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
3: ก็คือจะก้นแหลม
1: ก้นแหลม
3: ใช่ก้นแหลมด้วย
1: เรื่องรสชาติอ่ะ
3: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
1: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
3: ้ได
1: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าส่งนั่นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
3: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
1: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
3: ใช่ครับ
1: มีคนมาซื้อเราเลย
3: ใช่ครับ
1: ได้โลละ100
3: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี้ยเราก็ตั้งราคา
1: ตั้งราคาท่านโทนี่เองได้ด้วย
3: ใช่ครับ
1: ป้าโถ
3: ใช่ครับ
1: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร่
3: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
1: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
3: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
1: 2โลครึ่งถึง3โล
3: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
1: 450ต้น
3: ครับ
1: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
3: ใช่ครับ
1: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้นก็ปลูก
3: ก็คือตั้งแต่ก็คือ6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
1: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
3: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
1: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
3: ครับ
1: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
3: ใช่ครับ
1: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นประการราชินีนี่เอง
3: ใช่
1: น
3: ่
1: าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้าง พราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวมันดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
3: ได้ครับยินดีครับ
4: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้ดินอะไรเนี่ย
2: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
1: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
2: นี่คนสุพรรณ
1: คนสุพรรณเนอร์ไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
2: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
1: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
2: ถูกต้องครับอันนี้คือเรา
1: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
2: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
1: ขี้เถ้าแกบดิบ
3: ขุยมะพร้าว
1: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
2: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได
1: ้มีอัตราส่วนไหม
2: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
1: ขี้เถ้าแกบ1
2: ใช่
1: แกบ1
2: ใช
1: ่แล้วก็
2: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ขุยมะพร้าวอีก1
2: ใช่ครับ
1: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
2: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
1: ล่ะ
2: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
1: เราเติมให้เขา
2: ใช
1: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉย
2: ใช่ครับใช่
1: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเขาไม่ได้กินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋อสามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่เหรออ
2: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเนี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามา
1: เฮ้ย
2: ทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
1: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
2: ใช่อย่างตัวกระถางเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
1: ใช้เป็นถุงสี
2: ใช่แต่ก็รอบหนึ่ง
1: จะถุง
2: ใช่รอบหนึ่งก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
1: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
2: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
1: จ้ะ
2: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปเวลาลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆหนึ่งนิ้วว
0: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะก็ขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยเราก็นำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรา มันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยน่าหรือมะเขือราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบประมาณ30ปีที่แล้วที่เริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
1: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ยนะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
2: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
1: มันเอาไวรัสไปติดกัน
2: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
1: ถึงแกนเลย
2: ใช
3: ่ปลาดุกท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
2: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
1: เผาไฟ
2: ใช
1: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
2: คือบางครั้งเรา
1: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวเกศแค่เด็กค่ะ
2: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
1: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
2: ถูกต้องครับ
1: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
2: ใช่ครับ
1: ที่มีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งพวกท่านโทนี่ทั้งหลาย
2: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วๆไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
1: ตอมะเขือ
2: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
2: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
2: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
2: ันใช่ครับ
1: ไปเอง
2: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
2: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
2: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูสิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเศษขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประจบอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างงี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ๆๆครับ
1: อ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเนี่ยก็จะเหลือพักกวกอีก1ต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: เผาใช
1: ่ตายเยี่ยงวีรบุร
2: ุษใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเองแต่ละต้น
2: ยังมันจะมี
1: กระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่าง
2: ระหว่างแถวถ้าสมมติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด
2: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
2: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้
2: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
2: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
2: ใช่
1: ไอ้นี่แมลงอะไร
2: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
2: ใช
1: ่ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่อยู่นี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
2: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
2: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
2: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดอยู
2: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้
2: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้
1: หอมแมลง
2: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละลาย
2: น
1: ้
2: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
2: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะ ขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหาร
2: ครับ
1: อันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
2: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
2: ใช่
1: อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายนี
2: ้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
2: ใช่ใช่ ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้ว มันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนี่อันนี้อีกอย่างนึง
2: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
2: คือพอดีมาแรงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่
1: ไล่แหงเลยเนี่ยโอ้โหข้ากังวลไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
2: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
2: ใช่
1: เ
2: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
2: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
2: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมงค
1: ์เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
2: ี้ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงค์อะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
2: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี
2: ้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
2: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
2: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
2: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
2: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
2: ถามว่าการปลูก ก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
2: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
2: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
2: ิดใช่ใช่ใช่ก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
2: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
2: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะมาแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
2: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
2: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่า

0: ปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได้
1: ได้
0: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
1: เกินครึ่งเยอะมาก
0: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
1: เยอะมากครับเยอะมาก
0: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
1: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
0: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
1: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
0: ใช้แค่2คน
1: 2คนใช่ครับ
0: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
1: ก็คือทำทุกอย่างตั้งแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
0: ถอนหญ้าเดินเดินดูแล้วก็ไอ้นี่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทิ้งลงไปทิ้งลงไป
1: ใช่ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ใช่
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
1: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
0: จ้างเป็นรายวัน
1: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
0: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนนี่เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาแม่มา
1: ใช่ใช่ครับ
0: จริงๆก็พอแล้วแค
1: ่พอครับ
0: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร่
1: ใช่คร
0: ับ ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
1: พอเลยครับ
0: พอเลย
1: พอ
0: โอ
3: ้ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: ือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลง2
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลง3
2: ใช
1: ่ทำไมลง2เล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลง3ใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ 8 คูณ 24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อเพราะกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช่
1: ไม่ได้ว่าทดลอง

0: ว่าปลูกลงเล็กดีกว่าลงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
1: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องผลผลิต
0: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
1: ใช่
0: ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยวิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
1: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้อยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกันม
0: ัน ก็
1: จะ
0: ทบกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
1: ใช่ครับประ
0: มาณ
1: 2
0: เดือนนี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
1: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
0: 1ครั้ง
1: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
0: นี่คือโดยเฉลี่ย
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
1: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
0: แล้วแต่สภาพอากาศ
1: ใช
0: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
1: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณทัก 70%
0: 70%
1: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเนี่ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
0: ตลาดพิเศษ
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
1: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
0: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
1: ใช่ใช่คร
0: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
1: ไม่ผ่านคนกลางครับ
0: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
1: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
0: เกษตรเฟสฟิน
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอะไร
1: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
0: ่
1: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
0: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะสุดยอดถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ประมาณนั้น
0: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
1: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
0: เมลอน
1: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
1: ก็ปลูกมะเขือเทศ
0: ของเรามะเขือเทศ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
1: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
0: ไม่รู้จะขายใคร
1: เราจบเกษตรมา
0: คิดว่ากัน
1: เก่ง
0: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
1: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
0: ้
1: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กล่องนะ
0: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
1: ใช่ใช่ก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
0: เป็นอะไรบ้าง
1: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
0: อ๋อ
1: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
1: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
0: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
1: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
0: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
1: ใช่
0: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
1: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
0: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างโครงการ
1: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
0: เป็นกันเองมาก
1: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
0: มีผลผลิตแบ่งกัน
1: ใช
0: ่มีความรู้แบ่งกัน
1: ถูกต้องครับ
0: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
1: ก็คือ
0: ต้องเก็บ
1: คือเรามีปฏิฐานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
0: ้
1: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
0: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตาม

0: ที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
1: กว้างครับ
0: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
1: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
0: ว่าออกแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
1: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
1: ใช่ครับ
0: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
1: ้ใช่เก็บได้ครับ
0: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
1: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
0: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
1: ครับ
0: เขาเน้นส่งออก
1: ครับ
0: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
1: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
0: หมด
1: เล
0: ย
1: แล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่ครับ
0: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
1: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้านี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
1: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
1: ได้ได้เดี๋ยว
0: จะรถท่านไปด้วย
1: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกันฮึ่งฮุ้งฮิ้งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรขั้นเทพรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้เข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การทำงานหนึ่งอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกของเรามันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทำอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางแล้วก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายขยะสร้างบุญเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทเอาไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผล

0: งานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
1: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
0: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนำขยะมาฝากไว้ธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสของชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: เมื่อก่อนขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
3: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งไว้สเปะสปะอะไรลูกลุงรังอะไรแบบนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
4: รอบแรกได้12,000เต็มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200บาทรอบที่เล็กขาย3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อข้าวสารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนหนึ่ง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้จะ ไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แผงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้
0: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นทั้งพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นๆเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการพักบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้พิการดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
5: ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับรู้จักคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุงเก็บของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านผมก็ถามว่าเก็บไปไหนก็ว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
1: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
2: ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมืออะไรมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
4: ก็ดีใจอะเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาด

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให
1: ้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รัก

แบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มี

เพชเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยส่วนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ

จ็ดแปดหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทําแค่4โรงก่อนด้วยซ้ําไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4

0: ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยานเลยสิ
4: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
5: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
4: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
6: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
4: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรง พยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
5: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาพบกับผมเจ้ไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งและนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนนี่อาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับเป็นที่ทราบกันดีถึงประโยชน์ของมังคุดซึ่งถือว่าเป็นราชินีของผลไม้หรือหลายคนเรียกว่า Queen of Fruit เลยทีเดียวนอกจากนั้นครับผมแจ็คไรเดอร์ยังเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเปลือกมังคุดครับว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งเชื้อ HIV ที่สุดแสนจะน่ากลัวเปลือกมังคุดก็สามารถจัดการได้แต่ข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงเท็จแค่ไหนวันนี้ครับ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากศาสตราจารย์ดร.พิษสุภพลที่วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองแหละครับผลไม้เปลือกสีม่วงที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีรสชาติก็อร่อยหวานชุ่มฉ่ำเลยล่ะไปได้ยินมาว่าอาจารย์เนี่ยมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดเรื่องสารสกัดจากเปลือกมังคุด
1: ถูกต้อง
0: แรงบันดาลใจก่อนเลยฮะอาจารย์ฮะผลไม้มีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันทำไมต้องเป็นมังคุด
1: จริงๆก็ก่อนมาทำมังคุดก็ทำหลายตัวนะ
0: นะฮะ
1: โบบกก็ทำทำวินชันก็ทำ
2: มาสนใจตัวนี้เพราะว่าเราพัฒนาแผ่นปิดแผลแล้วก็แผลเนี่ยปัญหาหลักอันนึงก็คือเรื่องการติดเชื้อเวลาแผลติดเชื้อก็เกิดหนองเกิดอะไรเนี่ยการอักเสบอย่างรุนแรงเนาะเราก็เลยให้สนใจเพราะไอ้ตัวเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีมากเลยนะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีพวกสารฆ่าเชื้ออยู่แล้ว
1: ถูก
0: ทำไมต้องผลักดันเจ้ามังคุดขึ้นมา
2: เราก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้โดยใช้ภูมิปัญญาของประเทศไทยแล้วก็ใช้ทรัพยากรของประเทศเราก็อยากจะให้มีสิ่งของที่สามารถพัฒนาขึ้นในประเทศได้แข่งขันกับต่างชาติได
0: ้เอาล่ะโจทย์ของอาจารย์คืออาจารย์มาวิจัยเพื่อผ้าปิดแผลก่อนอย่างแรก
2: ถูกต้อง
0: อยากให้มีคุณสมบัติอะไรครับตอนนั้นที่เริ่ม
2: จริงๆเราพัฒนาตัวแผ่นปิดปากปิดจมูกนะเป็นแผ่นกรองอากาศแล้วก็แผ่นหน้ากากอนามัยคนนี้เราอยากจะให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคไม่ให้มันเข้าสู่เราหรือคนที่เป็นโรคหนักๆอย่างเช่นวัณโรคไม่ให้ไปแพร่สู่คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วพอเราไปทดสอบกับเชื้อหลายๆชนิดมันสามารถฆ่าเชื้อที่อยู่ตามแผลได้ที่ทำให้เกิดแผลบักทะยักทำให้เกิดแผลเกิดการติดเชื้อรุนแรงพวกนี้พอทำได้เราก็เลยสนใจมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นผ้าก๊อซเป็นแผ่นปิดแผลเป็นพลาสเตอร์ยา
0: แล้วอาจารย์ไม่รู้ไปค้นพบได้ไงว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในไอเดียของอาจารย์
2: จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นนะจากภูมิปัญญาที่เขาทำวิจัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักวิจัยที่เขาทำไว้เยอะแยะแล้วนะฮะว่าตัวสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดครับโดยการพัฒนาให้อย่างเช่นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสามารถฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายมากขึ้นสามารถเก็บได้นานขึ้น
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยจริงๆครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราจะกินมังคุดใช่ไหมครับเราก็จะกินแต่เนื้อด้านในอร่อยอร่อยแล้วเราก็ทิ้งเปลือกไปเฉยๆกลายเป็นขยะที่เปล่าประโยชน์แต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์พิษของเราได้ทดลองนำสิ่งที่ไม่มีมูลค่าเหล่านั้นมาสกัดได้เป็นสารสกัดที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลโอ้ยแบบนี้แจ็คไรเดอร์ต้องขอคารวะนับถือจริงๆครับ
3: เจ้าตัวพระเอกของสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีชื่อทางการวิจัยไหม
2: ครับจริงๆแล้วมีชื่อว่าสารแซนโทน
3: เจ้าแซนโทนนี่แหละจะเป็นตัวหลักในการฆ่าเชื้อ
2: ถูกต้องครับ
3: วิธีการเอาเจ้าแซนโทนออกมาจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้าง
2: จริงๆเนี่ยมันมีวิธีการสกัดนะคือเราต้องเอาตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเราเอาเนื้อออกแต่เปลือกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งแล้วก็เรารวบรวมเก็บทิ้งไว้แล้วก็มาสกัดไม่ได้เพราะว่ามันจะขึ้นเชื้อราได้เร็ววิธีการทำก็คือต้องมีทำภายในวันเดียวหรือ2วันไม่เกินทำเสร็จแล้วเนี่ยเราคว้านเนื้อเปลือกเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในที่ติดกับตัวเนื้อให้มันบางที่สุดเพราะว่าไอ้เปลือกด้านนอกเนี่ยจะมียาฆ่าแมลงเยอะเราป้องกันนะเราไม่ต้องการให้มีสารอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเปลือกเนี่ยมันมีสารเยอะไอ้สารที่เราไม่ต้องการก็มีเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ผิวด้านนอกเราใช้เนื้อเฉพาะเนื้อเปลือกด้านในสกัดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เปลือกนะเปลือกอย่างเงี้ยเปลือกดีๆอย่างเงี้ยประมาณสัก1ตันได้สารสกัดอย่างเงี้ยมา1กิโล
3: เปลือก1ตันได้1กิโล
2: ถูกต้อง
3: เอ้าอาจารย์ครับอะไรอย่างนี้มันจะคุ้มค่าทำเหรอครับเนี่ย
2: มันก็คุ้มไหมเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงแต่จริงแล้วไม่ถูกนะเพราะว่าสารตัวนี้ต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่า

0: แต่ถ้าไม่ได้คิดถึงแง่ของการฆ่าเชื้ออย่างเดียวที่แง่เรื่องของการเขาเรียกว่าบำรุงร่างกายด้วยดูแลกันไปเรื่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละเล็กน้อยก็สามารถจะทำด้วยวิธีง่ายๆ
1: ครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะจริงเราไม่ทานเปลือกแต่ถ้าเกิดคนสามารถทนทานเปลือกได้ก็ทานเปลือกไอ้ตรงที่ติดกับเนื้อนิดหน่อยนิดหน่อยนะอย่าไปทานทั้งเปลือกนะไม่ไหวแล้วก็หรือเวลาเราบีมาปุ๊บเนี่ยจะมีตัวยื่อเหลืองๆนะบางลูกจะมียื่อเหลืองๆเห็นไหมอ
0: ย่าไปแกะเขา
1: เลียเลยเลียให้เรียบนะไอ้ตรงนั้นก็
0: หมายถึงว่าม
1: ันไม่อร่อยไงมันเฟือน
0: อ๋อคือหมายถึงว่าจะบอกว่าคือแกะมาปั๊บบีเนื้อมาปั๊บมันจะไปติด
1: มันมีเหลืองๆเห็นไหมเหลืองๆยื่อเหลืองๆนะเลียให้เรียบแต่มันไม่อร่อยไง
0: แต่อันนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: มันก็ได้เหมือนกัน
0: โอ้โหความสามารถของสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเลยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะครับว่าใครกันจะทนกินเปลือกมังคุดได้เพราะมันทั้งขมแข็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่ไม่ต้องห่วงไปครับเพราะดร.พีชมีกรรมวิธีที่จะนำเจ้าสารเซนโทรนที่อยู่ภายในเปลือกของมังคุดเนี่ยออกมาสกัดเพื่อให้เราสามารถรับประทานกันได้แม้รสชาติอาจจะไม่โดนใจพวกเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่าอภิมหึมาอลังการงานสร้างดาวล้านดวงเลยล่ะครับอันนี้เองครับอาจารย์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องก็ยังมีอย่างเช่นผมเอามานะไอ้ตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเอามา

0: เคลือบเป็นหน้ากากอนามัยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยสามารถใช้ไม่เหม็นเพราะมันฆ่าเชื้อโรคได
1: ้
0: หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยมันจะเหม็นเพราะว่าเราน้ำลายเราเนี่ยเวลามันกระเด็นไปโดนปุ๊บมันจะมีเชื้อโรคมีเศษอาหารก็ถึงเหม็นแต่ตัวนี้ใช้เป็นไม่มีทางเหม็นเพราะว่าไอ้เชื้อโรคที่มันติดมากับน้ำลายมันถูกฆ่าถูกต้องใช้ยังไงก็ไม่เหม็นถ้ามีเชื้อโรคมาจากนอกมาเกาะก็ตายหมดครับอันนี้ยืนยันรับรองอันนี้เป็นคอสติดปิดแผลอ
1: ัน
0: นี้เราก็มีการทำตลาดและขายเข้าโรงพยาบาลสามารถใช้รักษาแผลสดแผลติดเชื้
1: อ
0: แผลเบาหวานหายไปเสพเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็มีการทำตลาดเรียบร้อย
1: พอจะระบุได้ไหมว่ามันหมอการฆ่าเชื้อแบบไหนหรือมันได้ทุกเชื้อหรืออะไรยังไง
0: จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นเชื้อก่อโรคมันมีเยอะนะมันจะมีประมาณหลายกลุ่มใช่ไหมก็อยู่เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสใช่ไหมครับจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดเนี่ยมันก็มีรีพอร์ตในเชิงของงานวิจัยนะฮะว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้หลายตัวไม่ว่าจะเป็น HIV เป็น H1N1 ก็คือเชื้อหวัดนกเชื้อH1N1 นะครับที่ฆ่าได้แต่พวกนี้ก็ต้องบอกว่ามันทดลองในหลอดทดลองนะฮะการจะไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจริงในร่างกายคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็มีเยอะแบคทีเรียนี่คือได้แทบจะทุกกลุ่มคือเราไม่ใช่สกัดอย่างเดียวนะเรามาพัฒนาต่อยอดไปพัฒนาไปปรับปรุงด้วยกระบวนทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แค่กลุ่มเดียวแบคทีเรียจะมี2กลุ่
1: ม
0: กลุ่มบวกกับกลุ่มลบ
1: ครับ
0: มันจะฆ่าเฉพาะตัวกลุ่มบวกได้แต่คราวนี้เรามาปรับปรุงนะฮะโดยใช้การปรับปรุงทางเคมีก็ฆ่าได้ทั้งบวกทั้งลบฆ่าได้ทุกตัวพูดง่าย
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็เพิ่มประสิทธิภาพมันเพื่อให้มันฆ่าได้ดีขึ้นแล้วก็เราไปทำการเขาเรียกไปคุ้มเหมือนใส่เสื้อมันอะให้มันสามารถที่จะใช้แล้วเก็บได้นานขึ้นแต่เดิมอาจจะเก็บได้ไม่เกินปีหนึ่งของเราเก็บได้สิ่งกับอย่างต่ำ3ปีโดยที่ไม่มีการเสื่
1: อม
0: คือมันต้องมีการใส่นวัตกรรมเข้าไปใส่โนว์ฮาวเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็แค่เอาสกัดมาเสร็จแล้วมาใช้ไม
1: ่
0: ใช
1: ่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับกับงานวิจัยที่ดีมีคุณค่าต่อสังคมแบบนี้ผมแจ็คไรเดอร์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในอนาคตอันใกล้น่าจะมีข่าวดีแล้วก็จะมีนักวิจัยที่มากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนเท่าที่ได้ฟังอาจารย์พูดในวันนี้ครับต้องถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับเพราะนอกจากจะได้เผยแพร่ข่าวสารดีๆกันแล้วผลงานของอาจารย์ครับยังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรไทยอีกด้วยแหละครับมังคุดเป็นพันธุ์ไม้ไม่พลัดใบในเขตร้อนชนิดหนึ่งชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะสุนดาและหมู่เกาะโมลุกะประเทศอินโดนีเซียเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมายาวนานแล้วเช่นกันเพราะมีการกล่าวในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในสมัยรัชกาลที่1ปัจจุบันมังคุดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ถูกขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้เพราะด้วยลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวคั่วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินีส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาดมีรสชาติที่แสนหวานอร่อยยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้

0: น่ากลัวจริงๆตอนนี้ไวรัสเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลก
1: มันมาตามอีเมลป่ะคะ
0: นั่นคือไวรัสคอมพิวเตอร
1: ์
0: เฮ้ยอะไรส่วนหนึ่งอันส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถแก้ด้วยของกินได้แต่ถ้าพวกอาหารการกินเนี่ยมันจะแก้ไวรัสที่เป็นตัวสร้างติดเชื้อในร่างกายไงอย่างตอนนี้กำลังดังเลย
1: HIV
0: โอ้ตอนไหนนี่รุ่นไหนเนี่ย HIV ดังตอนนี้รุ่นไหนเนี่ย
1: จริงๆมันก็แก้ได้เหมือนกันต
0: ั
1: วมังคุดเนี่ย
0: ไม่ใช่อย่างตอนนี้เนี่ยที่กำลังระบาดไปทั่วโลกลามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เนี่ยของเราเองก็เขาเรียกว่าเตรียมการรับมืออยู่ไวรัสซิก้าเคยได้ยินไหมคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของไวรัสซิก้าเนี่ยมันระบาดมาจากทางอีกซีกโลกหนึ่งแล้วตอนนี้มันเข้ามาถึงรอบๆบ้านเราแล้ว มีผลการรายงานว่ามีการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งไวรัสนี้เนี่ยก็อันตรายแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็มีนะฮะอีกหนึ่งผลไม้ใกล้ตัวที่เขามีผลการวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยฆ่าเชื้อได้หลายๆอย่างนะฮะบางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในฮิตกันบอกว่ามันสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัส HIV ได้
1: ใช่แล้ว
0: จนมาถึงเมนูวันนี้คันจะมาปอกมังคุดกินอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าไอสารที่มันฆ่าไวรัสได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สารสีม่วงอยู่ที่ขอบเนื้อด้านในนั่นแหละ
1: ใช
0: ่นะฮะเพราะวันนี้คงจะต้องพึ่งวิชามานของเชฟแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมในการนะสร้างสรรค์เมนูนะครับผมโดยที่เราได้คุณประโยชน์นะครับจากมังคุดเต็มๆด้วย
1: วันนี้เราจะมาทำตัวขนมไทยที่ชื่อว่าขนมชั้นค่ะ
0: พูดน่ารักเลยพูดขนมชั้นขนมเธอขนมเธอกินขนมชั้นกินนี่เป็นขนมชั้นแต่ถ้าเป็นขนมชั้นใบเตยธรรมดาไป
1: ธรรมดาไป
0: ของเราเป็นขนมชั้น
1: เปลือกมังคุดค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดแป้งข้าวโพดแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าหัวกะทิหางกะทิมังคุดทั้งผลน้ำมันพืชสีม่วงออคิด
1: เราจะเริ่มจากการนำมังคุดนะคะไปนึ่งให้สุกเพื่อให้สารด้านในมังคุดนะคะออกมา
0: สารจากเปลือกมังคุดนั่นแหละนะครับสารจากเปลือกมังคุดนี่มันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อมังคุดเวลาที่เราเอาตัวเนื้อมังคุดมาทำเนี่ยเราก็ได้รับสารตัวนั้นเต็มๆด้วย
1: ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมน้ำลงไปในซึ้งนึ่งนะคะ
0: เติม
1: การนึ่งมังคุดก็ใช้เวลาประมาณ20ถึง25นาทีนะคะจนกว่ามันมังคุดจะนิ่มค่ะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ครับเวลาของเราก็ผ่านไปแล้วนะครับนึ่งได้20นาทีพอดีผมแถมให้อีก2นาทีกลัวความม่วงจากเปลือกเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งเราได้คืออะไรได้แล้ว
1: มังคุดของเราก็สุกแล้ว
0: ทำไงต่อครับเชฟครับ
1: ต่อมานะคะเราก็จะเอามังคุดมาผ่าค่ะ
0: ครับผมออกมาเป็นแบบนี้
1: ดูนะคะตัวเนื้อมังคุดจะมีสีม่วง
0: เป็นผลมาจากการนึ่งของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สารสีม่วงที่เราอยากได้นะซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับออกมาอยู่ที่ตัวเนื้อมังคุดไอสารตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากเขานะครับก็คือมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนั่นเองมาถึงขั้นตอนสำคัญครับผมนะฮะจะเอาเนื้อมังคุดออกมาทำขนมชั้นอย่างไรดูขั้นตอนนี้ดีครับ
1: ใช้ช้อนนะคะควักควักทางเนื้อมาค่ะ
0: เอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อมังคุดนะครับที่มาพร้อมกับเปลือกในของมังคุดนะครับซึ่งนุ่มนิ่มเพราะเราได้ทำการ
1: หน
0: ึ่งเรียบร้อยดังนั้นเราจะทำอะไรครับเชฟครับ
1: ก็ใส่น้ำลงไปสักเล็กน้อยค่ะค่ะพอเราคั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะ น้ำจะออกสีชมพูสวยๆพอเราได้น้ำมังคุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เราจะมาทำตัวขนมชั้นกัน
0: เอาเหรอ
1: เราจะทำตัวสีขาวก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นเบสของทุกสีมันจะต้องไล่สีกันค่ะ
0: อ๋อไล่สีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รอบนี้เราจะไล่จาก
1: เข้มไปอ่อน
0: เข้มไปอ่อน
1: ค่ะ
0: หรืออ่อนไปเข้ม
1: ได้เหมือนกันเราเริ่มจากการนำแป้ง3ชนิดนะคะมาใส่รวมกันแป้งมันค่ะแป้งมัน
0: อันนี้แป้งมัน
1: แป้งมันก่อน
0: เอาแล้วไปเอาของเขามาทำไมอ่ะเอาแป้งเอาสิ
1: เอาแป้งข้าวโพดค่ะต่อมานะคะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะส่วนแป้งเท้านะคะเราต้องใช้ที่ร่อนค่ะเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำตัวหัวกะทิค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ
0: เทหัวกะทิใส่เข้าไป
1: รบกวนพี่แจ็คเอาน้ำตาลทรายใส่ในหางกะทิได้ไหมคะ
0: น้ำตาลทรายใส่เข้าไปในหางกะทิ
1: คนให้ละลายก่อนค่ะ
0: ได้สิครับผม
1: แล้วค่อยใส่ลงมาไม่งั้นมันจะเป็น

0: อันนี้นะคะส่วนผสมของแป้งเราก็นวดให้เกิดเงา
1: ตอนนี้เอาตัวหางกะทินะครับที่เราใส่น้ำตาลไว้อย่างข้นเลยผสมลงไปในเนื้อแป้ง
0: พอผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะได้ตัวแป้งขนมชั้นของเราพอเราได้ตัวเบสสีขาวแล้วเราจะผสมเปรี้ยวไหมคะ
1: หวานหวาน
0: หวาน
1: ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเปรี้ยวมากเดี๋ยวคนกินขนมชั้นนึกว่าเสีย
0: สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้เราก็ใช้ตัวน้ำเปลือกมังคุดที่เราคั้นไว้ใส่ลงไปสีอ่อนก็ใส่น้อยหน่อยแต่เราจะใช้ตัวสีผสมอาหารช่วยสักเล็กน้อยค่ะเราใส่น้ำมังคุดในสีเข้มสีอ่อนแล้วนะคะแต่สีขาวเราก็อยากได้ตัวน้ำมังคุดลงไปด้วยเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อย
1: นะครับ
0: ให้สีเจือจาง
1: นี่เลยตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับผม3สีแบบที่เราชอบ
0: ใช่ได้สีกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: เราก็จะมาดูที่พิมพ์ที่เราจะใช้นึ่ง
1: ครับ
0: เราจะใช้น้ำมันพืช นะคะทาบางๆเพื่อที่จะไม่ให้ขนมชั้นมันติดเวลามันสุกแล้วระหว่างนั้นค่ะเราก็จะวอร์มเตาเอาไว้นะคะเราทาพิมพ์เสร็จแล้วเราก็นำพิมพ์นะคะลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนพอพิมพ์ร้อนค่ะวิธีใส่ตัวขนมชั้นของเราเราจะใส่แบบไล่สีจากสีเข้มเพราะว่าเวลาสุกแล้วเราจะคว่ำสีเข้มจะอยู่ข้างหน้า
1: และตอนนี้พิมพ์เราก็ร้อนแล้วนะครับผมนี่
0: พอพิมพ์ของเราร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มจากการใส่สีเข้มที่เป็นชั้นแรกนะคะแล้วก็รอนาทีค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เวลาผ่านไป7นาที
0: 7นาท
1: ีแล้วชั้นแรกของเราน่าจะสุกแล้วยังไม่รู้เป็นไงครับเพราะว่าตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ไอ้น้ำเต็มเลยนะครับ
0: พอขนมชั้นแรกของเราสุกแล้วสังเกตง่ายๆจะมีความใสถ้าไม่สุกห้ามใส่ชั้นต่อไปเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไหลรวมกันหมดอันนี้เป็นสีอ่อนเนาะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็ได้ชั้นที่2แล้วแน่นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ชั้นที่2นี้ประมาณ5นาที
0: พอ
1: ผ่านไปอีก5นาทีน่าจะสุกแล้วนะชั้นนี้นะ
0: เราก็จะใส่ชั้นตัวสีขาวชั้นที่3ลงไป
1: เอาล่ะเรียบร้อยแบบนี้ก็รออีก5นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบ9ชั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วเราเข้าไปดูกันว่าขนมชั้นที่ทำจากน้ำของมังคุดเนี่ยจะอร่อยเลิศขนาดไหน

0: และตอนนี้ครับเราก็ได้ทั้งหมด9ชั้น
1: เราก็เปิดดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสวยงามเลยอ่ะ
2: สุกใสเหนียวแน่นอน
1: มีความเด้งๆด้วยหนมชั้นขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับออกมาเหรอ
2: ใช่ค่ะเอาออกมาแล้วก็
1: ต้องแกะจากพิม
2: ยังค่ะต้องทิ้งเอาไว้สักครู่รอจนพิมพ์เย็นถึงจะแกะออกมาได
1: ้แล้วครับผม
2: ไม่งั้นมันจะเละหมดเลยค่ะ
1: เรียกอะไรนะ
2: ต้องรอมันเซตตัวนิดนึง
1: ได้งั้นเดี๋ยวเอาออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไว้พิมพ์เย็นแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตาขนมชั้นทั้ง9ชั้นเป็นยังไงครับ

0: ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมขนมชั้น
1: เปล
0: ือ
1: ก
0: มังคุดนะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเนี่ยยังได้กลิ่นถึงความเป็นมังคุดอยู่นะในขณะเดียวกันเราก็มีเนื้อสำหรับท่านใดที่อยากจะทานเนื้อด้วยสุดยอดจริงครับแต่ถ้าเกิดผู้ชมครับมาถึงชั้นที่9บางคนยังติดอยู่ชั้นใต้ดินเพราะว่าตามวิธีการทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำขนมชั้นเปลือกมังคุดให้นำมังคุดไปนึ่งโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-25 นาทีจาก

0: งขึ้นเงาผสมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำตาลลงไปในหางกะทิคนให้น้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมลงไปผสมกับเนื้อแป้งคนจนเข้ากันแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพื่อแบ่งเฉดไล่สีโดยใส่น้ำมังคุดเนื้อแป้งจากนั้นก็เติมสีม่วงออคิดลงไปในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อให้เป็นชั้นสีที่สวยงามต่อมาให้ใช้น้ำมันพืชทาแป้นพิมพ์บางๆแล้วนำเข้าหม้อนึ่งรอจนร้อนใส่ตัวแป้งชั้นแรกลงไปปิดฝารอประมาณ7นาทีจึงหยอดชั้นที่2แล้วปิดฝารอประมาณ5นาทีหยอดสลับสีกันไปเรื่อยๆตามความชอบทำไปจนครบ9ชั้นก็จะได้ขนมชั้นที่แสนจะน่าทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็มีความหมายที่เป็นมงคลด้วยแล้วล่ะครับ
1: และนี่แหละครับผมก็คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของไทยครับบวกกับศาสตร์การแพทย์ที่มีผลการวิจัยออกมารองรับเราก็เลยได้ขนมไทยครับที่ทานแล้วก็ยังอร่อยแบบไทยๆแล้วก็มีคุณค่านะครับจากธรรมชาติด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแสดงถึงความมีสรรพคุณทางยาอยู่เพียงแต่เราต้องรู้ครับว่าสิ่งที่ทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้ายังไม่รู้ครับง่ายๆเลยติดตามเฮิร์บสตีเรียสมุนไพรข้าวเส้นได้ทางช่อง True Blue ปัญญานั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์เชฟวีครับเจอกันใหม่คราวหน้ากับรายการที่ดูสุขภาพดีๆครับรายการนี้นั่นเองวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุบิยมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number One นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยว

0: เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ็ค่อนข้างวุ่นวายพลุกพล่านสมกับชื่อเสียงที่เลื่องลือของที่นี่นะคะ Zion National Park ภายในอุทยานนี้มีหลายเทรลมากเลยนะให้เลือกอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าแพทเนี่ยเลือกมาแค่เทรลเดียวชื่อว่า Trail the Narrow ซึ่งเป็นเทรลที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของ Zion National Park เลย The Narrow เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้เองเราจะต้องใช้เนี่ยชัตเตอร์บัสเพราะว่าลองนึกจินตนาการภาพอันนี้เป็นน่าจะเป็นภาพสมัยก่อนแหละที่เขาเปิดให้รถขับเข้าไปคือทุกคนไปแจกันอยู่ตรงหน้าเทรลเฮดอ่ะซึ่งตรงนั้นน่ะมีพื้นที่จอดอยู่แค่ประมาณ450คันกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ล้นมหาศาลน่ะก็เลยต้องมีระบบการจัดการใหม่ด้วยการใช้ชัตเตอร์บัสนั่งเข้าไป
1: เหตุการณ์รถติดไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเหมือนในภาพบ้านเราคงจะคุ้นเคยกันดีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในช่วงเทศกาล
2: สภาพปัญหาการจราจรที่ติดขัดในวันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสำคัญของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านภูทับเบิกที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขค่ะ
1: บางทีการใช้รถชัตเตอร์บัสในการรับส่งอาจจะเป็นวิธีที่น่าสนใจในการแก้ปัญหานี้อย่างน้อยก็ได้ผลมากๆที่อุทยานแห่งชาติไซออน

0: เรามาจากวิสิตเตอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานที่ที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีที่9คือสถานีปลายทางระหว่าง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถลงได้แล้วแต่ว่าใครอยากจะไปเดินเทรลไหนแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมั้ยคือเขาก็จะอธิบายระหว่างสถานีเนี่ยเขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับความเป็นมาของไซแล้วก็รายละเอียดต่างๆแต่พอถึงสถานีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับสถานีนั้นว่าลงไปแล้วจะเดินเทรลอะไรความยาวเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นความรู้เบื้องต้นคร่าว
1: ๆ You're going to take the shuttle for a 40 minute ride all the way to the top of the canyon. You'll stop at the Temple of Sinawava. Sinawava was one of their gods. And this is, they just named that the temple. There's no real temple there.
2: Sinawava เป็นภาษาไพยุตใต้แปลว่าหมาป่าไคโยตี้ซึ่งพวกเขานับถือเป็นเทพเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชาวไพยุตใต้จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ1800ผู้บุกเบิกชาวมอร์มอนเดินทางผ่านมาและตั้งชื่อพื้นที่นี้ว่าไซออนซึ่งเป็นภาษาฮิบรูโบราณหมายถึงเขตสงวนหรือที่หลบภัย
1: Well the Mormons came through here and discovered this parkIn 1909, they made this a national monument, which the president can do. But to make it a national park, the Congress has to pass the law. So in 1919, 10 years later, they made it a national park, and they named it Zion.
3: คือเนี่ยเขาหยุดรถให้ดูว่ามองไปที่ผนังด้านข้างอ่ะแล้วมองขึ้นไปบนท็อปนั้นอ่ะจะเห็นว่าคนเดินอยู่ตัวเล็กมากๆคือมันสูงมากถ้าใครไป Angel Landing อ่ะก็จะได้ขึ้นไปเดินบนนั้นแหละซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็แบบสูงแบบหวาดเสียวมากอ่ะคือแค่เห็นคนอยู่บนนั้นแล้วก็แบบตากล้องเราไม่มีทางเอาแน่นอนจริงๆแพทอยากเดินมากเลยนะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างก็เลยมาเทลนี้แต่เนี่ยคิดดูดิเขาหยุดให้ดูเลยอ่ะนะบิวเผื่อมาข้างหน้าไงจะแบบข้างหน้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างดูไปก่อนให้กำลังใจคนข้างบน

0: falls are also kind of habitat
1: เหมือนรถนำเที่ยวเลยดูวิวรอบๆได
0: ้ Condors take advantage of thermals
1: และที่สำคัญคือ shuttle bus นี้ฟรีทุกเที่ยวทุกสถานีไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เป็นเหมือนแบบการอำนวยความสะดวกของทางอุทยาน

0: shuttle in front of you will be the Riverside Walk Trail up the Narrows. This is far north the shuttle system goes. This is our turnaround point. There'll be shuttles every 8 to 10 minutes, all the way till 9:15 tonight. That'll be the last one. Don't miss that one. I'm going to be here about 7 minutes. The shuttle in front of me will be leaving shortly. If you'd like to go right back. Have a great day and be safe.
1: ถึงแล้วสถานีสุดท้ายรถจอดเรียงกันเป็นตับเลยตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำมีน้ำดื่มเอาไว้ให้เตรียมตัวก่อนที่จะไปลุยกันเห็นคนตรงนั้นเยอะมากเลยเดี๋ยวพายขอไปเซอร์เวย์ก่อนอันนี้พอได้ไหมได้อยู่หาเอาข้างทางอย่างนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เตรียมไมค์เทรคกิ้งมาจากที่คุณลุงวิซิเตอร์เซ็นเตอร์เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะมาเดินเทรลนี้เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมนะก็คือไม้เพราะว่าเราจะต้องเดินลุยแม่น้ำไปและข้างล่างมันเป็นหินขรุขระก็จะต้องใช้ไม้ในการทรงตัวมากกว่าปกติแต่ว่าแพทย์ไม่เตรียมมาก็เลยหาเอาแถวนี้แหละเป็นเทรคกิ้งโพธรรมชาติขอยืมแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนตรงนี้นะปกตินะแพทย์จะเห็นแต่ป้ายเตือนระดับไฟป่าเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเตือน flash floodingน้ำท่วมฉับพลัน
2: Biggest threat is always flash floods because you're in that narrow area and that water's coming through there's nowhere to go you're pretty well trapped and that's you're at the mercy of the water we'll see where it takes you because it's going to sweep you with it now that's why they have this board to let people know if there's a threatof a flash flood
1: เขาจะมีเกณฑ์อยู่4ขั้นอย่างที่ visitor center บอกก็คือตั้งแต่ expected probable possible แล้วก็ not expected อย่าง expected น่ะอันนั้นคือโอกาสที่จะเจอ flash flood สูงมากไล่จากมากสุดไปยังน้อยสุดส่วนวันนี้เนี่ยลูกศรชี้ไปที่ possible ก็แปลว่าก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่คือคุณลุงบอกว่าวันนี้ตอนเช้าฝนตกก็เลยอาจจะมีน้ำอยู่บ้างแต่พอตอนบ่ายๆสายๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยแดดออกแล้วเราก็เลยเดินได้ก็เลยเป็นแค่ระดับ possible แต่ถ้าเกิดเป็นระดับนู้นเนี่ย expected เนี่ยอันนั้นอ่ะส่วนมากจะอยู่แบบช่วงเดือนในฤดูฝนน่ะที่ฝนตกหนักๆอ่ะเขาก็จะติดป้ายอันนั้นเลยแล้วก็ปิดไม่ให้เดินเทรลเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้นะวันนี้เราก็ enjoy ดีกว่าเพราะว่าฟ้าใสมากแดดร้อนน่าจะเดินสบายวันนี้ใสและเย็นไหลอยู่ข้างๆข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำ Virgin River นะคะซึ่งก็จะไหลขนานไปกับทางเดินที่เราเดินความยาวตั้งแต่ต้นเทรลไปจนถึงจุดที่เราจะลงไปลุยแม่น้ำเนี่ยก็ประมาณ1ไมล
3: ์สิ่งที่ได้เห็นตลอดทางเดินเลียบแม่น้ำคือพืชและดอกไม้ป่าที่ขึ้นอยู่บนหน้าผาแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือการได้พบนักวิชาการคู่หนึ่งที่มาเดินเทรลนี้เพื่อส่องนกและสำรวจพืชพันธุ์และพวกเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่กำลังสงสัยอยู่ในใจพอดี
4: What is it?
5: This is a wonderful wildflower. The common name is a shooting star. The genus name is Dodecatheon. These flowers, so the petals are starting to curve down, but it looks like a shooting star. It points down, and the petals are back. So that's how it gets its name. It is all over the west, the west slightly higher elevations, 3,000 feet and higher in elevation.Usual purple in this hanging garden.
3: Hanging Garden เป็นสวนของดอกไม้ป่าที่แขวนอยู่บนผนังผาโดยธรรมชาติส่วนมากจะพบที่ Trail the Narrow เพราะพืชเหล่านี้มักจะโตอยู่รอบๆแหล่งน้ำพื้นที่เปียกชื้นหรือไม่ก็รอยแตกที่มีน้ำไหลผ่านลงมา
4: What is it?
5: It's columbines. Sometimes it comes in purple, yellow, or yellow and red. And most of the time you don't see it growing like this on these hanging gardens. Mostly in the forest, it'll be on the floor. But here, with this wonderful, it's the first time I've seen them hanging on the wet cliffs like this. They're beautiful.
3: ดอกโคลัมไบทั่วโลกมีนับร้อยสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่พบมากในไซออนจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกชื่อว่าโกลเด้นโคลัมไบซึ่งมีถิ่นกำเนิดในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเมล็ดดอกโคลัมไบมีการเพาะพันธุ์ขายเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับแต่ย้อนกลับไปในอดีต ชาวพื้นเมืองอเมริกันนำดอกโคลัมบายป่ามาใช้เป็นพืชสมุนไพรด้วย
5: This is called the Oregon grape. It's not a real grape, but that's what they call it. So these fruiting structures. The genus name is Mahonia. They call it grape because of the fruit.
1: So we can eat it?
5: No, that would not be a good thing.
1: I don't think it would taste so good.
5: Just as a decoration.
1: This is a real grape?
5: This is a real grape. It's a wild grape. It grows all over the West at all kinds of different elevations. And the grape that we looked at the last time was not a true grape, but this is.And it will grow up on the trees.
3: ต้นองุ่นป่าไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าศัตรูพืชมันก็สามารถเลื้อยเติบโตขึ้นไปได้จนสูงใหญ่ธรรมชาติสร้างสมดุลที่ดีที่สุดไว้แล้วแต่มนุษย์กลับทำลายมันโดยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมจึงเกิดคำถามที่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะยกเลิกการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย
6: ย้อนกลับไปการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ได้เห็นการโต้เถียงจากหลากหลายแง่มุมทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตรทั้ง3ชนิด
3: เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลร้ายแค่คนแต่ยังเลยไปถึงสัตว์ประจำถิ่นหลายชนิดที่ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
5: California condor, they were almost extinct just because encroachments on habitat, predators, and the urbanization and taking over the DDT also. That chemical would go into how they make the shell of the egg, and the shell of the egg would go soft. Yeah. And so then it would break, yeah. And the young would not come and to be old enough to hatch. So lots of raptors like eagles and hawks and condors, yeah. They had a terrible time, and so those populations

0: way down. And I think DDT was one of the biggest single reasons.
1: So the DDT from the farmer, right?
0: Right. This is where we stop, and you are continuing on up the lovely river. Wonderful, good for you.
2: Okay, thank you very much.
0: You're very welcome, I'm glad to help.
2: Yes.
0: It's been a nice time together, thank you.
2: A lot of knowledge about the plants and the animal, because if I just walk, I know nothing.
0: Yeah. Well, happy to help.
3: You're very welcome.
1: Thank you.
3: Have a great journey.
2: Bye.
3: Bye.
2: ก็แพทก็แค่สงสัยว่าดอกไม้ที่เห็นข้างทางอ่ะคือดอกอะไรแล้วก็พยายามที่จะหาแบบหาใครสักคนที่เฮ้ยจะมีใครบ้างนะที่พอจะรู้อ่ะว่าดอกไม้นี้ชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะมากก็เจอคุณลุงคุณป้าเมื่อกี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องลาจากกันเพราะว่านี่คือสุดทางแล้วตลอดเดินมาเนี่ยเป็นเพฟทรัลก็คือลาดยางเป็นถนนดีๆแหละแต่ว่าจากตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลลุยแม่น้ำเราก็เดินแช่เท้ากันไปนะคะคุณป้าก็บอกว่าโอเคหยุดแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับอ่ะเรามาเริ่มสตาร์ทบทเรียนใหม่เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเซอร์เวย์ให้ก่อนค่ะคุณพี่ตากล้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ำแรงหรือเปล่าเย็นหรือเปล่าไปแล้วนะเย็นเจี๊ยบเลยคือวินาทีแรกที่จุ่มเท้าลงไปในน้ำนะรู้สึกแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะคือน้ำเย็นมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหุบเขาไงแล้วก็แดดคงไม่ได้ร้อนพอที่จะทำให้มันอุ่นอ่ะแต่เราก็ต้องเดินต่อนะเราหันหลังกลับไม่ได้แล้วนู่นไปเราขึ้นก่อนดีกว่าขึ้นฝั่งมาแล้วเรียบร้อยอ่ะมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ตลกแล้วมีอีกยาวมากที่เราจะต้องเดินลุยน้ำแต่ว่าตรงเนี้ยก็มีฝั่งเหมือนกับข้ามแม่น้ำมาเท่านั้นเองแล้วเราก็เดินไปต่อก็มาพักเท้านิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเท้าจะเหี่ยวซะก่อนแล้วมันเย็นมากขึ้นมายังหนาวอยู่เลยเนี่ย

0: มดตัวช่วยแล้วไม่มีทางบนบกข้างทางอีกต่อไปอันนี้เป็นไฟบังคับแล้วนะคะต่อจากนี้จะเป็นทางที่ต้องลุยน้ำตลอดเวลาน้ำเริ่มเชี่ยวขึ้นด้วยนี่แหละจะเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าสู่หุบเขาและส่วนที่แคบที่สุดของหุบเขานี้ก็คือ The Narrow ตามชื่อเลย
1: ระหว่างนั้นเราเห็นครอบครัวหนึ่งพาลูกเล็กๆ2 คนมาเดินด้วยก็เลยลองเข้าไปคุยดูคุณพ่อบอกว่าลูกคนโตอายุ4 ขวบส่วนลูกคนเล็กอายุแค่1 ขวบเท่านั้นเอง
2: I think it's dangerous for the children that take the trail.
3: No, I think as long as you keep an eye on them, everything's safe.
2: Why do you bring your children to the forest, the national park instead of just shopping in the indoor area?
3: Yeah, we think it's important for them to get out and see nature and to learn about the world, and they can certainly learn quite a bit. So we think it's valuable for them to get out and to see the world.
0: What's your name?
4: Everett.
0: You have fun?
4: Yeah. And I like to find squirrels.
0: Find?
5: Squirrels?
0: Squirrel? Oh.
4: And one was trying to eat our food.
5: What did you think of the water?
4: Good. And I love to eat.Things like broccoli and pizza.
5: Was the water cold?
4: Yeah. No.
5: No? Choreography,
4: okay? You go on.
6: Yeah. Are you cold?
7: Yeah.

0: ความสนุกอีกอย่างระหว่างเดินคือการได้หัวเราะไปกับคนแปลกหน้าได้หยุดได้คุยได้รู้จักเพื่อนร่วมทางแลกเปลี่ยนกันคุยไปคุยมาหนุ่มมาสเซอร์คนนี้ก็ยังแนะนำเราอีกว่าที่นี่มีรองเท้าลุยน้ำให้เช่าด้วยนะ
1: Yeah, we can rent them. They were just outside the entrance of the park. When we were walking up here, my feet were really hot, but now that they're in the water, they're pretty cool. They're not uncomfortable at all, so I think they're pretty nice. $25 for rent them is the whole day, I think, as long as you want. Yeah, I think they're pretty decent. I mean, they're not totally waterproof, but they're better than just wearing your tennis shoes and
2: hard shoes. You got to protect your toes because if you have like flip flops or something on, you kick those rocks, you could break your toes. So they need some feet protection. And usually, if you don't have them yourself, you can go into Springdale to an outfitter, and they'll rent them to you.
3: ไปเทคกิ้งหายตะกี้เนี่ยก็หลังจากที่คุยกับคนโน้นคนนี้วางไมค์เทคกิ้งทิ้งเอาไว้หันไปอีกทีอ้าวไมค์เทคกิ้งหายไปแล้วไปเจออยู่ในมือคนข้างหน้าแล้วเราก็แบบไม่กล้าที่จะไปทวงเขาอะนะเพราะว่าไม้ที่เราหยิบมาก็เป็นไม้ธรรมชาติยังไงเราก็ต้องคืนอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เดินมือเปล่าไปแล้วกันจนมาถึงช่วงตรงเนี้ยซึ่งลักษณะมันจะเป็นแก่งๆอะคล้ายกับน้ำตกอะแพทเห็นความแตกต่างระหว่างการเดินด้วยไม้เทรคกิ้งกับการที่ไม่เดินด้วยมือเปล่าไม่มีไม้อะไรเลยอย่างเงี้ยคือมันต่างกันมากๆอะเพราะว่าไม้อะมันจะช่วยทรงตัว
2: One thing you have to remember is you're in the water you're on uneven rock so it's really hard to keep your balance I myself use one stick some people use two but it's good to have at least one stick because to keep your balance
3: โดยเฉพาะตรงนี้มันมีทั้งหินขรุขระและมีทั้งกระแสน้ำที่พัดด้วยมันทำให้เดินยากขึ้นเป็น2เท่าไม้จำเป็นมากจริงๆอย่างที่พี่วิสิเตอร์เขาบอกแล้วก็ตอนนี้แพทก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินมือเปล่าต่อไปก็คือต้องค่อยๆสเต็ปดึบไปอ่ะเนี่ยมองไปอ่ะส่วนมากเขาก็มีไมค์เทรคกิ้งกันคือมีส่วนน้อยมากที่จะไม่ใช้อ่ะแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนน้อยนั้นก็จะต้องประสบปัญหาเดียวกับแพทเนี่ยแหละก็คือการต้องทรงตัวด้วยตัวเองซึ่งมันยากมากก็ช้าหน่อยแล้วกันช้าแต่ปลอดภัย

0: เดินมาตั้งแต่ระดับน้ำเท่าตะตุ่มไปจนถึงระดับนี้อันนี้แพทว่าระดับกลางนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาสูงถึงขอบกางเกงอ่ะคิดแล้วว่าโอ๊ยเปียกแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นยังไม่ถึงจุดที่เปียกในฤดูนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสมสำหรับการเดิน the narrow trail นะเพราะว่าน้ำมันไม่ได้สูงมากแพทเห็นในรูปเนี่ยบางทีอ่ะมันสูงขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะก็ไม่น่าจะไหวอ่ะท้อเปียกแค่ขานี่ก็รู้สึกว่าหนาวมากแล้วขาตากล้องเป็นตะคิวไว้เรียบร้อยนะคะ1รอบก็นั่งพักกันไปตามระเบียบนี่ก็สนุกสนานดีนะคะหลังจากเดินมาให้คิดว่าระยะทางเนี่ยพอสมควรแล้วแหละหวังไว้ว่าจะเจอ The Narrow ในเร็วๆนี้นะแต่ก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเพื่อนร่วมทางใครที่ชอบมาลุยน้ำเย็นๆก็แนะนำนะคะเย็นมากนะขอเตือนจะบอกให้
1: All the way 4 miles, and then you're going to turn around and you come back the same way. Round trip would be 10 miles. Very long, very strenuous hike. Most people will go about halfway.
2: เราคิดว่าคงต้องหยุดแค่ครึ่งทางเหมือนที่ Visitor Center กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นบอกเพราะตอนนี้เดินมาถึงจุดที่คิดว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้ว
0: ปักสันอากาศเปลี่ยนเร็วมากจากกลางวันแดดเปรี้ยงๆบ่ายๆนะตอนนี้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงนี้ประมาณ5 โมงเย็นแดดมันเริ่มไปแล้วไงฟ้ามันเริ่มมืดและที่สำคัญเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยหุบเขาสูงมากทำให้มันไม่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดเลยแม้แต่น้อยคือตอนนี้แพทแบบตัวจะแข็งเลยมันเย็นมาตั้งแต่เท้าอ่ะขึ้นมาถึงข้างบนนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครจะมา The Narrow Trail อย่าลืมหาไม้เทรคกิ้งมาจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินแบบแพทเนี่ยตะกี้ก็เกือบล้มไปแล้ว

0: เหมือนตกลมอ่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการแต่งกายที่อื่นๆวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยแพทก็ประมาทไงแพทคิดว่ามันร้อนมากอ่ะโหใส่เสื้อแขนยาวแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดร้อนแต่สำหรับเทรลนี้เนี่ยเทรลที่มันจะต้องเอาเท้าสัมผัสกับน้ำแล้วความเย็นมันซึมเข้ามากับภูมิประเทศที่อยู่ในหุบเขาหุบเขาส่วนที่ไม่โดนแสงแดดเนี่ยแน่นอนว่ามันเย็นกว่าปกติอยู่แล้วก็สำหรับเสื้อผ้าแพทก็แนะนำว่าให้เอาแบบพวกลายแจ็คเก็ตอ่ะบางๆเบาๆอะไรเงี้ยเผื่อไว้สักตัวนึงก็ได้ค่ะจะได้กันลมเวลาในหุบเขาเนี่ยลมพัดมาทีเนี่ยโอ้โหทรมานเหลือเกินแล้วยิ่งเท้าเปียกอะไรแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็แพทคิดว่าถึงเวลาสมควรของแพทแล้วที่จะกลับเส้นทางเดิมเพราะว่าถ้าจะเทรลจริงๆนะสำหรับเทรลนี้เนี่ยเป็นเทรลที่ยาวมากต้องใช้เวลาเป็นวันเราก็ขอเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรลละกันวันนี้ก็ได้มาสัมผัสเดนาโลแล้วสัมผัสกับความเย็นยะเยือกของน้ำสะใจดีค่ะสนุกดีแล้วก็โอเคนะเทรลนี้มันเดย์แล้วก็ เดินเท้าเปื่อยกลับกันต่อด้วยมือเปล่า
1: ถึงจะเดินไปได้ไม่สุดเทรลแต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางในวันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้ค้นพบคำตอบของคำถามที่ว่า
0: เมื่อกี้เป็นวิชาพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นวิชาอะไรดี
2: อะ And I like to play
1: นี่แหละวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของจริง

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอ่ะครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ

0: นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
1: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
0: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบ็คโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ

0: ลุย
1: ทอนค
2: ่
1: ะ
2: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
1: ชุมชน
2: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
2: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
2: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
2: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
2: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
2: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
2: ่ขอใส่นะครับมา
3: ใส่เลยครับ
2: โอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
2: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดด่าอีกว่าถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
2: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
2: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
2: ่ทอนมาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
2: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
2: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
2: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
2: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
2: เนี่ยช่วย
3: เอา
2: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
2: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมครับ
2: พลาสติกรวม
3: ครับผม
2: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
2: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
2: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
2: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
2: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
2: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
2: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
2: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีตรงกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
2: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
2: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
2: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
2: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
2: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
2: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
2: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
2: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช้ขยะพันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
2: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
2: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
2: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
2: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
2: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
1: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
2: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
2: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริป

0: โคไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
2: กระดาษค่ะ
3: จากหนังสือนิตยสารค
1: ่
3: ะ
1: เอามาทำเป็นอะไรครับ
3: ลวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะลวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
3: 40บาท
1: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมอันนี้ขายเท่าไหร
3: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา
3: เห็นไหมอัน
1: นี้เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
0: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแม่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: นะครับ
3: แล้วก็ผืนค่ะ
0: แล้วก็แบบ

0: กึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู
1: ่ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
1: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขาหนุ่มนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
1: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
1: งต่อไปเรื่อย
0: และที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้องๆ
1: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับ
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: ถือว่าเป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการโรกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมา

0: โรงงานไฟเบอร์พัดแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆแต่จริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
0: ่
1: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินนี้
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได
0: ้
1: มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยด้วยซ้ำครับ
0: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

อนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยย
0: อมเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือแม่หลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอวบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทังหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็นเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู่ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ีความ
2: ทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็

0: าจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวุฒิด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
1: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
0: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันห้อยใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็มันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข
0: ้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบอะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประตู
0: ด้วยมั้ยคะซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเนี่ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม่

0: หรอมาใส่ผิวใหม่
1: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
0: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
1: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
0: ใช้
1: ใน
0: บันไดแข็งแรงก็ใช้
1: ใช่ใช้ได้
0: ไหนแบบผุแล้วหักก็
1: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เ
1: นี่ย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ่านพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปนู้นหลังชิ้นเลยดูชิ้นโอเคได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ยังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โห
2: ปอยไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรมั้ย
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เน
0: ื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะคร
1: ับเดี๋ยวคือโครงสร้าง

0: างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
1: ลูกนอน
0: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
1: อ๋อผุหมดแล้ว
0: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
1: นี้คือไม้
0: ใหม่ใช่
1: ไม้แดงเหมือนกัน
0: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
0: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
1: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
1: ะ
2: ว่าขาว30มันจะได้แบบว่าเต็มเออ
1: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
0: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
1: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
0: มันเป็น
1: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
1: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มีก็เลยไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
1: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
0: ใช
1: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
0: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ปรับเลยเน
0: า
1: ะคงไว้เหมือนเดิม
0: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ขึ้นด้วยใช่ไหม
0: ทำอะไรด้วยทำอะไรด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
2: หลัก
1: ๆอันนี้ป่ะ
0: อันนี้ขั้นนี้ลองเอามาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
0: า
1: ะ
0: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
0: ใช
2: ่ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเน
0: ี่
2: ย
0: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช
0: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
0: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะถึงไงตึงไปอย่างงี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช่
1: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทําการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทําใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทําอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทําชานพักใหม่ค่ะทําโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่เออสวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เน
0: า
2: ะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้า
0: ไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที
1: ่
0: เราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60 เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอวดมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
4: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและติตูเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
3: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
5: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
6: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
7: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
8: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
9: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
3: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
10: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
11: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
12: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
13: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
14: มาออกกำลังกายกันครับ
15: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
16: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
17: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอำเภอฝึกเปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
3: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
18: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ดังด้านสวัสดิการนะครับ
19: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
9: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
3: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: าก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงกับการทำการเกษตรแนวทดลองเพื่อได้ผลผลิตที่ดีที่สุดบนเนื้อที่เพียงแค่3งานกับการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศขนาดเล็กที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพจนสามารถสร้างรายได้กับพี่ปิยะของเราเป็นกอบเป็นกำเลยครับโอ้ยฟังแค่นี้ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามะเขือเทศที่เขาปลูกกันเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเขาแปลกกว่าชาวบ้านยังไงอะไปชมกันเลยครับ
1: พื้นที่ที่มีแผนกต้อนรับหน้าตาแปลกๆเนี่ย
2: เดี๋ยวท่านราชินีส่งข้ามาที่นี่ด้วยหวังใจว่าจะให้ข้ามาช่วยกอบกู้บรรดามะเขือเทศในวงตระกูลเดียวกันของข้าเฮ้ย
1: ต้องอยู่ไหนล่ะ
2: อยู่ไหนล่ะในฐานะองครักษ์แห่งมะเขือเทศราชินีขอประกาศว่าข้าจะช่วยเหลือพี่น้องของข้าให้จงได
1: ้ได้ข่าวว่ากักขังหน่วงเหนียวบรรดามะเขือเทศพี่น้องข้าไว้เยอะแยะมากมาย
2: เฮ้ยอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนนั่นไงเต็มเลย
3: เอ้าท่าน
4: ฮะไอ้คือใครเนี่ย
3: เฮ้ย
4: ทำอะไรหน้าโรงเรือนข้าเนี่ย
1: อันนี้คือโรงเรือนของท่านใช่ไหม
4: ใช่ถูกต้อง
2: เฮ้ยขังพวกข้ามาทำไมแล้วปล่อยข้ามาดิเนี่ยเฮ้ยปล่อย
4: ข้าไม่ได้ขังพวกท่านเชิญไปดูข้างในดีไหมว่าข้าไม่ได้ขังข้าดูแลพวกท่านอย่างดี
1: เฮ้ยบ้าบอนี่มันคุกนี่มันคุก
4: ไม่ใช่คุก
2: โอ้โหใช่เลยเฮ้ย
5: คืออันนี้เราปลูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้กินของดี
2: ๆแล้วทำไมต้องปลูกอยู่ในวงแบบนี้ด้วยอ่ะ
5: คือเราจะได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2: ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วมันจะดีต่อพวกพ่อมะเขือเทศข้ายังไงอ่ะ
5: อ๋อเราไม่ได้มีการทำร้ายมะเขือเทศของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นคือเราดูแลมะเขือเทศอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
2: ้นั่นท่านกำลังจะพูดว่าท่านกางมุ้งนี่เพื่อปกป้องพวกเราใช่ไหม
5: ใช่ถูกต้องครับ
2: ข้าเข้าใจผิดมีคนรายงานว่าท่านนี่กักขังมะเขือเทศเอาไว้เยอะแยะมากมายท่านไม่ได้ขัง
5: ไม่ได้ขัง
2: แต่ท่านเหมือนสร้างบ้านปกป้องพวกเรา
5: ใช่ถูกต้องครับผม
2: เฮ้ยเจ๋งมากเฮ้ยก็ต้องถามท่านก่อนว่าท่านเนี่ยไปยังไงมายังไง
5: ครับ
2: ถึงได้มาสร้างบ้านให้กับมะเขือเทศอย่างพวกข้า
5: อ๋อก็คือต้องเกินไปเมื่อ6ปีที่แล้ว
2: 6ปีที่แล้ว
5: ใช่ก็คือหลังจากที่ผมเรียนจบเกษตรผมจบเกษตร
2: จบเกษตร
5: ใช่ครับจบเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับนครปฐม
2: จบกำแพงแสน
5: ใช่ถูกต้องครับ
2: เฮ้ยแค่กำแพงก็รวยแล้วพวกกำแพงแสนเฮ้ยแล้วไงต่อ
5: ก็ได้ไปทำงานบริษัทเอกชน
2: เอกชน
5: ใช่ก็คือทำประมาณสัก6ปีเรารู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่งานที่เราต้องการไม่ใช่งานที่เรารักมองว่าตัวเราเองก็จบเกษตรด้วยแล้วพื้นที่ที่บ้านก็พอมีพื้นที
2: ่มีพอมีพื้นที
5: ่ใช่ครับแต่คือเพียงอัดเราอาจจะไม่มีพื้นที่มากนัก
2: มีเท่าไหร่
5: ใช่
2: เราไม่มีมากนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บ้าน
5: ก็รวมพื้นที่ที่ปลูกบ้านด้วยประมาณ1ไร่ครับ
2: 1ไร่
5: ใช่ถูกต้อง
2: มีอยู่น่ารักจุ๋มจิ๋ม
5: ใช่ถูกต้องครับ
2: แล้วไงต่อ
5: ก็คือเราเห็นว่าพื้นที่บ้านเราก็มีประโยชน์สร้างสามารถสร้างประโยชน์ได้
2: เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ปลูกบ้าน1ไร่หรอก
5: ใช่ถูกต้องคร
2: ับ ถูกไหม
5: ใช่
2: เพราะฉะนั้นพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู
5: ่ใช่ถูกต้อง
2: สมัยก่อนล่ะก่อนที่ท่านจะมาบุกเบิกสร้างบ้านให้กับพวกเราอ่ะท่านพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ
5: พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาปกติ
2: ทำนา
5: ใช่ทำนาปกติ
2: อ๋อ
5: ซึ่งรายได้การทำนามันก็ไม่แน่นอนก็คือเราก็เลยมาคิดว่าไอ้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยถ้ามันทำนาไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรเราก็ไปมองเห็นว่าคนไทยตัวเนี้ยมาห่วงเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น
2: เทรนด์สุขภาพ
5: ใช่ถูกต้อง
2: healthy healthy
5: คือเราก็เลยมาสร้างโรงเรือนคือโรงเรือนหลังเนี้ยเป็นโรงหลังแรกที่เราสร้าง
2: นี่คือหลังแรก
5: ใช่ถูกต้องคร
2: ับ คือมาตอนแรกเป็นพื้นที่นาธรรมดา
5: ใช่ครับคือหลักๆทำไมเราถึงสร้างโรงเรือนเพราะว่าเราห่วงเรื่องผู้บริโภคเป็นสำคัญเลยก็คือเรา
2: ตอนจะสร้างโรงเรือนนี่รู้อย่างว่าจะปลูกอะไร
5: ยังไม่รู้เหมือนกัน
2: สร้างโรงเรือนไว้ก่อน
5: ใช่ก็คือเราต้องการเรือนไว้ก่อนเพราะว่า
2: เรากะว่าสิ่งที่เราจะปลูกต้องอยู่ในโรงเรือน
5: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นอ่ะยังคิดไม่ออก
6: ปลูกลงดินระหว่างนั้น
5: เราก็มาเลือกพืชว่าเราจะเอาปลูกพืชอะไรดีก็คือมีในใจอยู่2ตัวหลัก
6: ๆ
5: ที่เราคิดไว้ว่าเราจะปลูกคือเมลอนกับมะเขือเทศที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: แล้วตอนที่ตัดสินใจกันว่าอ้าวระหว่างเจ้ามะเขือเทศเพื่อนๆของข้ากับเจ้าเมลอนเนี่ยมีวิธีเลือกไงว่าเอาล่ะเอามะเขือเทศดีกว่า
5: คือเราคิดอยู่2ส่วนคือส่วนการผลิตกับการตลาดเอาการผลิตก่อนคือ1การผลิตคือเมลอน1ต้นคือไว้1ลูกสมมุติว่าเราปลูกไปได้ขนาดที่ต้องการแล้วอีกประมาณ2อาทิตย์จะตัดแต่ความหวานยังไม่ได้เลยเกิดอาการโรคเหี่ยวเขียวตายขึ้นมาเมลอนต้นนั้นจะสูญเงินทันทีเลยแต่มาเทียบกับมะเขือเทศคือมะเขือเทศของเราอ่ะมันสามารถทยอยเก็บได
6: ้
5: คือสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเราเก็บได้1โลแล้วเขาเกิดตายเรายังได้100บาทแล้วเพราะเราขายมะเขือเทศโลละ100
6: อ
5: ันนี้เป็นส่วนของการผลิตอีกด้านนึงคือการตลาดเมลอนลูก100กว่าบาทมะเขือเทศโลละ100แต่มะเขือเทศผมอ่ะบางทีลูกค้าสมมุติว่าอยากทานแค่10 20บาทผมสามารถขายได้แต่เมลอนน่ะลูกค้าอยากทาน20บาทไม่สามารถทานได
1: ้เพราะว่าต้องขายทั้งลูก
5: ใช่ถูกต้องครับ
1: ใครจะมานั่งเฉาะขายข้างหน้า
5: ไ
1: ม
5: ่ได
1: ้แต่เมื่อเขือเทศพอเป็นลูกเล็กๆเพื่อรวมกันเป็นกิโลมันก็แบ่งขายได
5: ้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกเป็นมะเขือเทศเชอรี
1: ่ถามย้อนกลับไปมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันว่าทำงานบริษัทแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากทำอย่างอื่นแล้วว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้แต
5: ่
1: ส่วนใหญ่จะกลัวเรื่องความเสี่ยงเรามีวิธีคิดยังไงเราถึงตีจากความเป็นพนักงานออฟฟิศมาได
5: ้ก็คือมันมีหลายๆปัจจัยที่เราสามารถตีจากมาได้ก็คือ
1: หนึ่งคือเรามีที่อยู่แล้วล่ะ
5: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ไม่ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปซื้อที่จากเขา
5: ใช่ครับแล้วอีกอย่างคือถามว่าทำงานบริษัทได้เงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนมันสบายใจอยู่แล้วแต่บางทีการสบายใจแบบมีเงินเดือนกับสบายใจแบบความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวมันก็แตกต่างกัน
1: เลยสร้างบ้านไว
5: ้ครับ
1: ก็คือโรงเรือนอันนี้
5: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วว่ามะเขือเทศดีกว่า
5: ครับ
1: ทีนี้มะเขือเทศชาวเราเองก็มีตั้งหลายพัน
5: ใช่ครับมี
1: ทำไมท่านไม่เลือกมะเขือเทศพันของราชินีของข้าทำไมต้องเป็นมะเขือเทศเชอรี
5: ่ก็มันก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คืออย่างมะเขือเทศราชินีของเมืองท่านคือคนทั่วๆไปก็จะปลูกพันนี
1: ้
5: คือเราก็อยากจะเอาสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ของเมืองอื่นเอามาดูแลบ้างดูซิว่าจะดูแลเหมือนสายพันธุ์ของเมืองท่านหรือเปล่า
1: เหร
5: อครับ
1: และทีนี้ข้าก็เข้าใจว่ามะเขือเทศราชินี
5: ครับ
1: และมะเขือเทศเชอรี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง
5: ก็คือมะเขือเทศเชอรี่เป็นการเรียกชื่อมะเขือเทศผลเล็กๆโดยรวมทั้งหมดคือมะเขือเทศราชินีของท่านก็คือมะเขือเทศเชอรี่เหมือนกัน
1: 1,000 ในสายของเชอรี
5: ่ใช่ครับ
1: เอ้าแล้วสมัครพรรคพวกข้านี่เรียกพันอะไรอ
5: ่
1: ะ
5: อ๋ออันนี้เป็นมะเขือเทศโทนี่ครับอันนี้โทนี
1: ่มะเขือเทศโทนี่นี่มะเขือเทศหรือไอรอน

0: แมนโทนี่เป็นพันโทนี
1: ่ใช่โทนี่ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงระหว่างท่านราชินีกับท่านโทนี
1: ่อ๋ออย่างเนี่ยเดี๋ยวของผมนี่เป็นพันโทนี่ครับก็เนี่ยยัง
0: เฮ้ยท่านเอาท่านโทนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะ
1: ท่านโทนี่ผลนี้คือ
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว
0: ท่านโทนี่ท่านโทนี่ก็จะมีลักษณะของความแหลม
1: ใช่ๆครับลูก
0: ยาวกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่เพราะว่าท่านโทนี่เป็นชื่อดูเป็นผู้ชายท่านน่ะต้องรูปร่างท่านกำยำแข็ง
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แบบนี้มีลักษณะเด่นคือยาว
1: ใช่ยาว
0: ผลจะใหญ่กว่าท่านราชินี
1: ใช่ผลใหญ่กว่า
0: แล้วอย่างอื่นล่ะที่แตก
1: ก็คือจะก้นแหลม
0: ก้นแหลม
1: ใช่ก้นแหลมด้วย
0: เรื่องรสชาติอะ
1: รสชาติก็คือความหวานหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราใส่เข้าไปมากกว่า
0: ท่านสามารถปรุงแต่งให้ท่านโทนี่นั้นมีรสชาติตามที่ท่านต้องการได
1: ้ได
0: ้เฮ้ยว้าวท่านนี่เก่งมากๆเลยนอกจากความหล่อเหลาเอากลางนั้นโทนี่แล้วสนนราคาค่าสูงนั่นโทนี่นั้นสามารถจะสร้างรายได้ให้ท่านได้เท่าไหร
1: ่ก็คืออย่างมะเขือเทศเชอรี่โทนี่อันเนี้ยคือเราขายที่หน้าฟาร์มโลละ100บาท
0: แต่อันนี้เราขายเองข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: มีคนมาซื้อเราเลย
1: ใช่ครับ
0: ได้โลละ100
1: ก็คือโลละ100เนี่ยเราไม่ได้อิงกับที่ไหนคือเราเป็นคนเราพอใจกับราคาเนี้ยเราก็ตั้งราคา
0: ท่านโทนี่เองได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ป้าโท
1: ใช่ครับ
0: จากที่เราเห็นเนี่ยพื้นที่โรงเรือนนี่ประมาณเท่าไหร่
1: ประมาณ200ตารางเมตรนะครับ
0: 200ตารางเมตรเขาเก็บเกี่ยวยังไงได้บ้าง
1: ก็คืออย่างสมมุติว่าอย่างฤดูหนาวเงี้ย200ตารางเมตรน่าจะได้สัก1ต้นก็ประมาณสัก2โลครึ่งถึง3โล
0: 2โลครึ่งถึง3โล
1: คือ200ตารางเมตรนี่ปลูกได้450ต้น
0: 450ต้น
1: ครับ
0: 450เอาคูณแม็กซิมัมแล้วกันคูณ3 450คูณ3ได้เท่ากับ1,350
1: ใช่ครับ
0: ใส่เลข0ไป2ตัว 135,000 บาทแล้วมันจะได้สักกี่รอบ1ต้น
1: ก็ปลูกก็คือตั้งแต่6เดือนนี้ก็คือได้แค่รอบเดียว
0: อ๋อได้รอบเดียวเหรอ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็คือ1รอบนี่ได้ 130,000
1: ใช่ก็คือมะเขือเทศเนี้ยเขาจะค่อยๆแดงทยอยเราสามารถเก็บได้ทุกวันจนถึง3เดือนนะครับประมาณ3เดือนที่เราเก็บผลผลิต
0: ปลูกเพาะเมล็ด3เดือน
1: ครับ
0: 3เดือนให้หลังเขาเริ่มให้ผลผลิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากหมดอายุ6เดือนตัดทิ้งและเพาะใหม่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็เป็นประการราชินีนี่เอง
1: ใช่
0: น่าสนใจมากรายได้หลักแสนต่อเดือนใช้พื้นที่ไม่ใหญ่มากและขายผลผลิตได้เรื่อย
1: ๆใช่ครับ
0: โอ้โหท่านโทนี่นี่ไม่ธรรมดาแบบนี้ข้าต้องเจาะลึกแล้วข้าจะได้เอาไปบอกท่านราชินีบ้างเพราะว่ามันมีวิธีการทำให้ค่าตัวของเราดีขึ้นเยอะเลยแบบนี้ขอศึกษาหน่อย
1: ได้ครับยินดีครับ
2: แม่พี่ปิยะนี่สมกับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริงๆเลยนะครับที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้สร้างมูลค่าในระยะยาวส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่มะเขือเทศชื่อแปลกแบบนี้ได้อย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับ

0: มะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะครับมะเขือเทศเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ผู้ชายไม่ควรพลาดนะครับเพราะในผลมะเขือเทศสุกนั้นจะมีสารไลโคปินสูงมากๆโดยสารชนิดนี้เนี่ยจะช่วยต่อมลูกหมากทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งสมรรถภาพต่างๆก็จะทำงานเป็นปกติครับการทานมะเขือเทศสุกอาทิตย์ละ10ผลหรือว่ามากกว่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทราบที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทำฟาร์มมะเขือเทศของพี่ปิยะเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้คุณผู้ชมก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วสักทีว่าเจ้ามะเขือเทศพันโทนี่เนี่ยเขามีวิธีการปลูกและดูแลที่แตกต่างจากการปลูกมะเขือเทศพันธุ์อื่นๆอย่างไรกันบ้าง
1: เดี๋ยวนี่ฉันใช้

0: ดินอะไรเนี่ย
1: ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูก
0: ทำไมท่านลงวัสดุด้วย
1: นี่คนสุพรรณ
0: คนสุพรรณเนอไหนท่านลองพูดแบบสุพรรณสิท่านอธิบายหน่อย
1: ก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ตัวที่เรามาผสมกัน
0: เอามาผสมกันเป็นอันนี้
1: ครับอันนี้คือเรา
0: อันนี้ผสมอะไรบ้าง
1: ก็มีขี้เถ้าแกบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าว
0: ขี้เถ้า
1: แกบ
0: ดิบ
2: ขุยมะพร้าว
0: ทำไมต้องเป็นทั้งแกบแล้วก็ขี้เถ้าแกบ
1: คืออย่างตัวขี้เถ้าแกบถ้าเราสมมติว่าเราใส่ขี้เถ้าแกบอย่างเดียวเกินไปบางทีมันจะแน่นถ้ามาโดนน้ำเราใส่แกบดิบเข้าไปเพื่อทำให้ช่องว่างมีช่องว่างเกิดขึ้นทำให้รากสามารถหาอากาศได้
0: มีอัตราส่วนไหม
1: ก็คืออย่างอัตราส่วนก็คือง่ายๆเลยก็คือ1ต่อ1ทั้ง3ตัวเลยง่ายที่สุด
0: ขี้เถ้าแกบ1
1: ใช่
0: แกบ1
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: ขุยมะพร้าวอีก1
0: ขุยมะพร้าวอีก1
1: ใช่ครับ
0: ที่พูดมาทั้งหมด3อย่างไม่มีคำว่าดินเลย
1: ใช่ครับเราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลย
0: เหรอ
1: คือวัสดุปลูกเนี่ยมีเพียงไว้เพื่อให้รากยึดเกาะไม่ให้ต้นลอยแค่นั้นเองส่วนธาตุอาหารพืชเราเป็นคนปรุงให้เขาเอง
0: เราเติมให้เขา
1: ใช
0: ่อ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆพื้นดินเนี่ยเราแค่เอาไว้วางเฉยๆ
1: ใช่ครับใช่
0: แสดงว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะชอนชัยเข้าไปในกินในดินเลยเราอยู่ตรงนี้เราก็กิน
1: ใช่ใช่ครับใช
0: ่สามอย่างแบบนี้ที่แปลกใจอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านโทนี่เนี่ยท่านอยู่ในกระถางแต่ทำไมต้องเป็นกระถางขาวด้วยเพราะว่าปกติกระถางตอนซื้อมามันดำไม่ใช่หรออ
1: ย่างกระถางที่เราซื้อมันเป็นสีดำคือที่เราทาสีขาวเพราะว่าถ้าสมมติกระถางสีดำเมื่ออากาศร้อนมากเงี้ยกระถางจะดูดกลืนแสงเข้ามาทำให้วัสดุมีความร้อนสูงขึ้น
0: มันลึกซึ้งขนาดนั้นเลย
1: ใช่อย่างตัวกระถางเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้กระถางสีขาวหรือว่าทาสีเราสามารถซื้อถุงสีขาวก็ได้เหมือนกัน
0: ใช้เป็นถุงสี
1: ใช่แต่ก็รอบนึงก
0: ็ถุง
1: ใช่รอบนึงก็ต้องทิ้งไปอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มมลพิษอะไรเงี้ยก็กระถางดีกว่า
0: เอาวิธีการเป็นยังไงวิธีการ
1: ก็อย่างอันนี้ก็คือวัสดุปลูกที่เราผสมแล้ว
0: จ้ะ
1: คือเราก็จะเอาวัสดุเนี้ยใส่ในกระถางก่อนที่จะย้ายเข้าในโรงเรือนก็คือใส่ให้เต็มอาจจะกดบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่าถ้าบางทีถ้าเราไม่กดให้ยุบเนี่ยเวลาสมมติว่าเราปลูกไปแล้วเราลดน้ำเนี่ยวัสดุจะยุบลงไปอีกเยอะเลยแล้วทำให้ต้นอาจจะลอยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเวลาใส่เราก็จะให้พอดีขอบแล้วเราก็ไม่ต้องกดมากให้เขายุบตัวได้นิดหน่อยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะเจาะรูเข้าไปแล้วก็ใส่ต้นเข้าไปแล้วลดน้ำปุ๊บมันก็จะยุบไปอีกประมาณสักเกือบๆ1นิ้วว
3: ิธีการปลูกเจ้ามะเขือเทศโทนี่ง่ายจริงๆนะครับเพียงแค่นำขี้เถ้าแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาผสมกันอย่างละเท่าๆกันเพื่อให้รากของมะเขือเทศมีที่ยึดเกาะหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ลงไปในภาชนะสีขาวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนำต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดไว้แล้ว 20-25 วันมาปลูกในภาชนะที่เตรียมไว้โดยให้รากอยู่ลึกกว่าดินที่เตรียมไว้นิดหน่อยครับหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากกับดินผสานกันดีส่วนเคล็ดลับการปรุงรสชาติของเจ้ามะเขือเทศนั้นพี่ปิยะเขาขอเก็บไว้เป็นความลับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆแล้วก็พี่ปิยะเขากระซิบบอกมานะครับว่าให้มาหาเขาที่บ้านได้เลย
4: ประวัติจริงๆของมะเขือเทศเชอรี่หรือมะเขือเทศราชินีที่เราเข้าใจกันจริงก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็มันน่าจะเท่าที่ไปดูจากประวัติเนี่ยประวัติก็มาจากทางทวีปอเมริกาใช่ไหมแล้วก็นำเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางยุโรปเขาก็เป็นประเทศแรกๆที่รู้จักแล้วคนไทยนำเข้ามาอันนี้ก็เดิมทีเข้ามาก็เอามาทั้งมะเขือเทศที่เป็นผลที่ใหญ่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาพันธุ์ของเรามันมี3ขนาดคือมะเขือเทศลูกเล็กก็คือเชอรี่ใช่ไหมขนาดกลางๆนี่ก็คือมะเขือเทศสีดาที่เราเอาไปกินกับส้มตำและอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกใหญ่ซึ่งมะเขือเทศเล็กเนี่ยบ้านเราก็มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ท้องถิ่นแต่ว่ามะเขือเทศเชอรี่เนี่ยน่าหรือมะเขือเทศราชินีเนี่ยก็น่าจะประมาณ30ปีที่แล้วที่ถ้าเริ่มเห็นเนี่ยนะก็อาจจะมีการนำพันธุ์เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปลูกโดยบริษัทที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์หรืออะไรต่างแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ภายในบ้านเราด้วยอันนั้นก็จึงเป็นที่มานะครับของพันธุ์มะเขือเทศราชินีเดิมก็อาจจะได้รับความนิยมไม่มากแต่หลังๆมานี่ก็เนื่องจากว่าปลูกง่ายนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็ได้ก็ทำให้มีคนเนี่ยก็หันมาปลูกมะเขือเทศตรงนี
0: ้ไอ้เรื่องของการปลูกเนี่ย

0: ะคนส่วนใหญ่แรกๆเลยอย่างเรามาเริ่มมาปลูกแรกเราเจอปัญหาอะไรบ้างการปลูก
1: ปัญหาหลักๆที่มีกับมะเขือเทศคือแมลงวีขาวแมลงวีขาวอ่ะถ้าเจาะต้นกับที่เป็นไวรัสแล้วแล้วไปเจาะต้นที่ไม่เป็นต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นตามไปด้วย
0: มันเอาไวรัสไปติดกัน
1: ใช่เพราะว่าแมลงวีขาวเนี่ยเขาปากเขาแบบเจาะดูดนะครับเขาเจาะถึงท่อลำเลียงน้ำเขาเนี่ยครับเขาเจาะอันนี้ปุ๊บแล้วก็ไป
0: ถึงแกเลย
1: ใช
2: ่ปลาดุกท่อลำเลียงน้ำก็ส่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นไวรัส
1: เจอต้นไหนที่เป็นไวรัสเราต้องทำการกำจัดทิ้งทันทีถอนแล้วก็ไปเผาไฟ
0: เผาไฟ
1: ใช
0: ่ท่านมันเหี้ยมโหดจริงๆตอนที่ท่านเลี้ยงมากับมือท่านเคยมาคบประงมอ่ะมันถูกทำร้ายอ่ะท่านก็เผามันทิ้ง
1: คือบางครั้งเรา
0: ไม่มีวิธีการรักษาวิธีอื่นนะคือไม่ดูสาวมาเกลียดแค่เด็กค่ะ
1: คืออันนี้เป็นการปกป้องประชากรที่เหลือหากเราไม่ทำลายทิ้งต้นที่เหลือก็อาจจะต้องทำลายทิ้งทั้งหมดเลย
0: ท่านนี่สุดยอดพลิกอารมณ์เมื่อกี้ให้กลายเป็นวีรบุรุษได้แสดงว่าที่ถูกเผาไปตายอย่างวีรบุรุษ
1: ถูกต้องครับ
0: งั้นถ้าเราไฟเผาข้าแล้วก็ยังไม่มีวีรบุรุษอันนี้คือเรื่องของแมลง
1: ใช่ครับ
0: ทีมีเทคนิควิธีการพิเศษไหมที่เป็นเคล็ดลับพิเศษเฉพาะเราเท่านั้นน่ะที่จะดูแลทั้งโทนี่ทั้งหลาย
1: ก็คืออย่างเทคนิคก็อาจจะเหมือนทั่วไปก็คือก็ใส่ธาตุอาหารในพืชแต่ก็คือธาตุอาหารที่เราใส่ให้เนี่ยก็อาจจะเป็นสูตรของเราเองแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือเราจะมีการเสียบยอดมะเขือเทศกับตอของมะเขือในช่วงฤดูร้อนมะเขือเองอ่ะเราใช้เป็นตอของมะเขืออย่างเดียว
0: ตอมะเขือ
1: แล้วก็เอายอดของมะเขือเทศไปเสียบตอมะเขือเพราะว่าตอมะเขือเนี่ยคือมะเขือจะหาอาหารได้เก่งแล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
0: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
1: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือเขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
0: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
1: ใช่
0: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
1: ัน ใช่ครับ
0: ไปเอง
1: ใช่ก็คืออ
0: ัตโนมัติ
1: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
0: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
1: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนอะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
0: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูสิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: รู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งโดยปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองเลยครับเศษขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทนี่ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาที่กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่ตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเงี้ยเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่างเงี้ยครับ

0: แรงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
1: เผาใช่
0: ตายเยี่ยงวีรบุร
1: ุษใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
0: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้น
1: ได้ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
0: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
1: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
0: 600กว่าต้น
1: ครับ
0: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
1: อย่างมันจะมี
0: กระถางเนี่ย
1: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
0: กระถางนี่ห่าง50เซน
1: ใช่ครับ
0: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
1: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
0: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
1: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
0: 1เมตร
1: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
0: เอา80
1: ใช่
0: ต่อเข้ามาหน่อย
1: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนิดนึง
0: ประมาณ80เซน
1: ครับ
0: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
1: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
0: ทำไมไม่สีเหลือง
1: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
0: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
1: ใช่ๆประมาณ
0: ชอบสีเหลืองที่สุด
1: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
0: ทากาวเข้าไป
1: พอแมลงหลงแสงสีปึ๊บเข้ามาโดนกาวปึ๊บก็จะติดทันที
0: ข้อดีของการทำอันนี้
1: คือถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
0: ้อย่างแรก
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหน
0: อ
1: ๋อใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
1: ใช่
0: ไอ้นี่แมลงอะไร
1: ครับ
0: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
1: ใช่
0: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
1: ้ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
1: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
0: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ยเราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
0: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในโรงเห็นมีขวดขวดอยู
1: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
0: ้
1: อันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล์ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือพวกน้ำมันตะไคร้หอม
0: แมลง
1: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
0: ละลาย
1: น
0: ้
1: ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืออย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
0: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
1: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้ การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
0: เ
1: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปเราก็จะระเหยตลอด
0: ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที ่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
1: ใช่ใช
0: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
1: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
0: ระบบน้ำหยด
1: ใช
0: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
1: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
0: ให้มันดูคลีนๆ
1: ไม่ใช่
0: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
0: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนี่อันนี้อีกอย่างนึง
1: อ๋อ
0: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
1: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่
0: ไล่แมลงเอ้ยเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
1: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้นไป
0: คุณโทนี่ปีน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองอ่ะเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
0: ภายใน6เดือนเนี่ย
1: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตร

0: คือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2.50 เมตรเราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางนู้น
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงอะไรอย่างนี้ครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6 เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลยแล้วก็แหวกกันเจอกันเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจะเอียนฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะอันนี้
0: อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมุติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่เคาะโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่ลงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ัดใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สัก1 งานประมาณ400 ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณ100,000 กว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆ150,000อะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: ก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สัก2-3 ปี
1: 2-3 ปี
0: ครับ
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยๆหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากขึ้นละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2 โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2 คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2 คน
0: 2 คนใช่ครับ
1: 2 คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าคือเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่ครับใช่
1: ลงไปทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ด้วย
0: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2 คน 2 คน
0: แต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัว
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโทนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค
0: ่นี้พอคร
1: ับอ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1 ไร่
0: ใช่คร
1: ับ ก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก 3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลยโอ้
3: ว้าวถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้น

ยของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

0: รู้หรือไม่ทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆแต่มะเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้ทราบถึงแนวคิดในการหาตลาดในสไตล์ของบีปิยะกันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกคลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพักพวกพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็
2: กับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากัน
1: อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายก้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บโรงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีโรงนั้นก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็จะชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70% 70%
2: ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับเพราะตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรแบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าไปเป็นไทยก็เป็นอย่างนี้
2: ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในใน

0: า
1: ไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
0: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
0: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
0: เมลอนมีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้วก็ปลูกมะเขือเทศ
0: ของเรามะเขือเทศ
1: ใช่ครับแล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
0: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
0: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการ
0: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
0: ขอให้ผลผลิตออกก่อนแต่พอออกไปแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อยๆ
0: ใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
0: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: อ๋อหลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
0: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1เลย
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
0: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คืออย่างสมาร์ททั้งหมด
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา19
0: ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เราเป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิทานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให
1: ้
0: ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราแล้วเรามีลูกค้าตาไปออกงานเกษตรเขาแล้วแต่ว่าจนถึงวันนี้เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทย
0: ครับ
1: เขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
0: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียวข้าดิอยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศเยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่าน
0: อ
1: ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตะ

0: กูหนองค่าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าไปมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
1: ได้ได
0: ้แล้วหาราชินีกัน
2: ฮึ่งฮุ่งฮิ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งวิ่งนุ่งตัวอย่างของเกษตรขั้นเทพรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20ใบ20ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่หกโมงเย็นหนึ่งนาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้สี่ห้าบ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะ

จริงก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนและทรัพย์แหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเรามานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันและวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียน

รู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบสงบของอำเภอนายูงอำเภอเล็กๆอันห่างไกลของจังหวัดอุดรธานีในเขตติดต่อกับจังหวัดเลยที่เป็นภูเขาสูงชันแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกและผลิตกาแฟชั้นดีของภาคอีสาน

0: สวัสดีครับผมชื่อหมอนุยเป็นสัตวแพทย์ครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์นันพิยมิตรจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะส่วนนุชเองนะคะชื่ออาจารย์นุชนะคะเป็นอาจารย์สอนตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านจ้ะ
0: ผมเป็น
1: อะไรดี
0: เป็นสามีจะเป็นภรรยาครับ
2: วันนี้หมอหนุ่ยกับอาจารย์นุชสองสามีภรรยาจากจังหวัดน่านผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านที่ผ่านคัดเลือกจากทีมงานและเป็นผู้ที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟเป็นแขกรับเชิญที่จะพาเราไปรู้จักกับกาแฟของภาคอีสาน
0: เขาสองคนก็คือจะใช้เวลาทุกๆสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับในการที่จะเดินทางไปพบปะกับชาวบ้านชุมชนบางทีก็จะไปศึกษาเรื่องชาติพันธุ์
1: หลังจากที่เคยไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์โลกภายนอกนะคือประเทศจังหวัดน่านนะคะหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็อยากจะแจ้งองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเข้าสู่ชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนของเขาเองจ้ะ
3: เมื่อวานนี้เราเจอหลายสภาพเลยเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งฝนตกกระหน่ำเจอต้นไม้หักโค่นแล้วหมอเนาะ
0: ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็มีกิ่งไม้ขวางทางนะครับผม
3: คือเราตั้งใจมาจากน่านจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้ามาอำเภอนายุงนะคะที่อุดรธานีเราจะมาดูการทำกาแฟว่ากาแฟที่นี่เป็นยังไงบ้าง

0: ีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: รักเมนูอะไรคะ
0: ซอยเอสเปรสโซ
1: ่ผมขอเป็นออริจินอลที่นี่ละกันเนาะเป็นกาแฟนอหยงละกันค่ะ
2: เอ็ดรอนดับเบิลช็อต
0: ครับ
1: อันนี้ของรุ๊ดใช่ไหมคะ
2: จ้า
0: ของผมได้เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนดับเบิลช็อตครับ
1: ของรุ๊ดจะเป็นกาแฟนายุงค่ะ
0: เข้มข้นก็เป็นเอสเปรสโซ่ที่เข้มข้นแล้วก็มีความหอมนะครับมีความนุ่มเฉพาะตัวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยครับผม

0: ส่วนของนุ้นนี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็จะถามว่ามีกลิ่นก็หอม
1: ปกติจะทานกาแฟดริปจะทำเองแล้วเวลาออกจากบ้านก็จะทานเอสเปรสโซ่เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสถึงรสชาติและความหอมแล้วก็ความนุ่มที่มาจากกาแฟที่แท้จริงครับผม
2: กาแฟเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิก้าควรมีความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนายูงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟเพียง350ถึง550เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ด้วยเทคนิคเฉพาะในการคั่วทำให้กาแฟของที่นี่มีกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3: ช่วงแรกก็มีการตีกลับมาในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าคำว่านายูงมันเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วก็คือไปซ้ำกับอำเภอนายูงแต่ทีนี้เขาก็ให้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เราก็เลยยื่นอุทธรณ์ว่ามันเป็นความตั้งใจของคนอำเภอนายูงที่ต้องการให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอนายูงมันมีอยู่จริงเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะมานายูงถามแค่นายอุดรนะไม่มีใครรู้จักนายูงเลยสักคำวิธีการสีกาแฟเราก็จะสีทั้ง2สายพันธุ์มีทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าตัวนี้จะเป็นเครื่องสีกาแฟโรบัสต้าซึ่งถ้าเป็นอาราบิก้าเราก็จะสีเฉพาะอาราบิก้าที่เขาตากเปลือกเอง
1: โรบัสต้านี่นิยมคือตากแห้งแล้วก็เอามาสีดีครับผมแต่ถ้าเป็นอาราบิก้า
3: ก็คือเอาเปลือกออก
1: หรือเจลีออกก่อนครับผมแล้วก็ค่อยเอามาสีทีหลัง
3: ครับก็คือเหลือเป็นสารกะลา
1: แล้วสีรอบนึงได้ประมาณกี่กิโลครับจัง
3: ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก10กว่ากิโล
0: รอบนึงของการใช้เวลานานไหมคะ
3: ก็จะประมาณสักเกือบ20นาทีต่อกระสอบครับ
4: จะมีกลิ่นหอมกินเฉพาะตัวลองดมดูเหมือนกันหอมมาก
3: ครับหลังจากสีแล้วก็ปั่นกาแฟโรบัสต้าก็จะมีสีในตัวเองประมาณ 2-3 สีโดยลักษณะก็จะออกมากลมแต่ว่าถ้าเป็นทางชุมพรก็จะออกมาแบนใหญ่กว่านี้ครับเม็ดมันจะแน่น
0: แน่นแต่ว่าเล็กกว่า
3: เล็กกว่า
0: แต่ว่ามีสาร
3: ความแน่นความจับมันเลยดูมันจะแน่นและแข็ง
1: ครับผมก็มีความหอมเฉพาะตัว
0: ใช่
3: ตัวนี้เราผสมกับกาแฟอาราบิก้าในประมาณ 70-30
1: ก็คือมีอาราบิก้าอยู่ 70% โรบัสต้าอยู่ 30% คือเป็นกาแฟพิเศษสำหรับของเรา
3: ของเรา
0: ครับผมครับ
3: เมื่อก่อนคิดว่าโซนบ้านนอกแบบนี้ไม่น่าจะมีกาแฟที่เป็นกาแฟสดแต่ว่าเราคิดไปก่อนแต่ว่าพอผลสุดท้ายแล้วมันสวนทางกันในอำเภอนายุงจริงก็เป็นกาแฟสดไปเยอะแล้วตัวนี้เราจะใช้สำหรับสีกาแฟอาราบิก้าที่เขาเป็นคาราก็คือผ่านกับวิธีการหมักแล้วก็สลักเปลือก
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าคารา
3: ครับผมครับ
0: ก็คือจริงมันก็คือเอาเปลือกออกก่อน
3: ถ้ากัดเมือกสะอาดก็จะอยู่ลักษณะแบบนี
1: ้ครับผม
3: แต่ถ้าเมือกกัดเมือกไม่สะอาดก็จะอยู่ลักษณะนี้คือไม่กัดเมือกเลยตัวนี้จะมีเมือกแล้วก็มีความเปรี้ยวกว่า
1: ครับผม
3: ก็จะเหมาะในการที่เราจะมาทำเป็นกาแฟดิบถ้าเราไปจงเมนูเย็นกินตอนไปเจอกับน้ำแข็งแล้วมันจะ
0: รสชาติจะเปลี่ยน
3: มันจะเปลี่ยนตรงน
0: ี
3: ้ตัวนี้จะเหมาะกับการกินกาแฟร้อน
1: ครับผม
0: โดยปกติมีทั้งหมดกี่เกรดเวลาออกมาจากเครื่อง
3: ก็4เกรดที่เรารับซื้ออยู่ครับก็คือจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C แล้วก็เป็นแฟมิลี่ครับคือเม็ดโทนเม็ดกลมๆแฟมิลี่ตัวนี้เราจะซื้ออยู่ที่กิโลละ220บาทซึ่งแพงที่สุดใน
0: เม็ดเล็กแต่ราคาแพง
3: เพราะปริมาณต่อสวนมันจะมีปริมาณน้อยสมมติว่าเรานำมาเข้ามา400กิโลเราก็จะได้อยู่ตัวนี้ไม่เกิน2กิโล
1: แล้วความพิเศษของตัวเม็ดเล็ก
3: ตัวนี้ของกลุ่มก็จะทำเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมซึ่งตัวนี้เราจะคั่วเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียว
1: ถึงแม้ว่าเม็ดเล็กแต่ว่าอร่อยที่สุดก็คือเกรด A
3: นี่ครับ
0: 180
1: เกรด B 150
3: ครับ
1: เกรด C 130
3: ครับ
1: แล้วก็เล็กกว่านี้แต่ว่าแพงที่สุดก็คือเกรดพรีเมียมก็อยู่ที่220บาท
3: ครับผมครับเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอยเก็บออกมาแล้ว
1: ใหญ่เยอะมากร้านใหญ่มากนะครับ

0: หัวใจสำคัญของการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพก็คือการคั่วกาแฟจะมีคุณสมบัติกลิ่นสีแต่รสชาติเป็นอย่างไรล้วนแล้วแต่อยู่ที่กระบวนการคั่ว
1: คือตั้งนี้เราก็เซตที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียส
2: แล้วเราใช้เวลาคั่วประมาณกี่นาทีครับ
1: มันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ว่าระยะจริงๆก็อยู่ประมาณ23ถึง25นาที
3: คั่วกลางคั่วอ่อนคั่วแก่ตรงนี้คือยังไงคะ
1: เราตั้งอุณหภูมิเซตที่อุณหภูมิเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงการปล่อยก็จะอ่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งนาที
2: ขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองว่าเราจะให้สุกนานขนาดไหนแสดงว่าระยะเวลามีผลต่อรสชาติ
1: ใช่ครับ
2: ความเข้มข้นของกาแฟ
3: ส่วนใหญ่แล้วคือลูกค้าจะเน้นแบบไหนอะคะ
1: เป็นคั่วเข้มก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าก็คือจะเป็นเมนูกาแฟเย็นอย่างเดียว
2: กาแฟเย็นจะได้รับความนิยมมากที่สุด
1: มากที่สุดก็จะมีเฉพาะลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติที่เขาชอบเกรดมีเดียมก็คือคั่วกลางเมล็ดมันเริ่มจะได้ตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วครับเราก็จะทยอย
4: ผมก็ไปศึกษาจากคนที่เคยคั่วมาก่อนศึกษาไปเรื่อยๆก็ประมาณปีนึงครับก็เลยได้ขยับมาคั่วเองแทนคนเดิมครับพอมันเป็นกลุ่มแล้วก็มีเครื่องมือการผลิตวัตถุดิบที่จะส่งออกไปเกษตรกรก็มีแรงผลักดันที่จะปลูกกาแฟเพิ่มขึ้นมาอี

0: แรกเริ่มดนตรีตอนปี57เราจะใช้ซองสีดำแล้วทีนี้มันการตอบกลับมันไม่ดึงดูดกับไม่สะดุดตาในผลิตภัณฑ์ของเราก็คิดกันใหม่ว่ากาแฟร้อนเราเลยมาเปลี่ยนมาเป็นซองสีส้มส่วนกาแฟเข้มขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีน้ำตาลส่วนที่ความเป็นพิเศษของเราที่เป็นสเปเชียลเบนที่เราคิดว่าผสมระหว่างอาราบิก้าและโรบัสต้าคือเราใช้สีทองเลย
1: เรายอดขายเป็นไงคะหลังจากพอเราเปลี่ยนแพ็กเกจปุ๊บ
0: พีแรกเราพันผลอยู่ที่ 15% หลังจากเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดีดขึ้นมาเป็น 31.14%
2: เมื่อเราสัมผัสถึงกาแฟนายุงนะเวลาเราดื่มปุ๊บสัมผัสถึงความนุ่มกรอบกล่อมนุ่มนวลมากกับรสชาตินะครับแสดงว่าการปลูกกาแฟของที่นี่คนชงกาแฟคนคั่วกาแฟเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่และความพิถีพิถันในการทำกาแฟครับ
3: สินค้าที่ดีไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากขาดการวางแผนที่ดีโดยเฉพาะการทำการตลาดเชิงรุกที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค
2: โอ้ร้านใหญ่มากนะครับ
4: กว้างขวางอยู
5: ่สวย
4: อันนี้คือเป็นแฟรนไชส์ที่7
0: ครับผมตอนนี้เรามีที่จดไปเรียบร้อยแล้วก็คือ34สาขาและที่ไกลที่สุดก็คืออยู่จังหวัดปทุมธานีระยองครับ
2: ในอนาคตนี้กะว่าจากเช่นปีนี้จะขยายเพิ่มอีกสักกี่สาขาครับ
0: ก็คือเราตั้งเป้าไว้ปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาสัก10สาขาทุกปีเราจะเดินทางไปเซตตั้งเครื่องชงแล้วก็เครื่องบดให้เรียบร้อยในวันที่เปิดแฟรนไชส์เสร็จหลังจากนั้นเขาก็ต้องมีหุ้นในกลุ่มวิสาหกิจกาแฟนายุงอย่างน้อยก็ 2,000 บาทเพื่อที่จะมีความรักความผูกพันว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวกัน

ความภูมิใจประทับใจที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้พูดได้เต็มปากว่าเราสามารถปลูกกาแฟในนายูงสามารถผลิตโปรดักต์ที่เป็นของนายูงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่านายูงเราก็มีของดีนะ

0: บัวโต้นี่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับไม่ทราบว่าจะมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมีสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวแชมพูค่ะ
0: ทั้ง3อย่างนี้ทำมาจาก
1: กากกาแฟค่ะ
0: อ๋อกากกาแฟนี่เราได้มาจากไหนนะครับ
1: ที่เหลือจากการชงกาแฟสดนะคะ
2: จุดเริ่มต้นที่คิดจะมาทำ
1: ก็เห็นมันจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็เอาทิ้งที่เฉยไม่เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดที่เอามาทำสบู่เพราะว่าตัวกาแฟเนี่ยมันสามารถขับล้างสารจากผิวเราได้

0: ทำออกมาตอนแรกก็ให้ไปใช้ก่อนทำเป็นก้อนเล็กๆออกมาให้ลองใช้ดูก่อนก็ผลตอบรับก็ดีก็บอกใช้ดีทำขายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำ
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดกิ่งนะครับ

0: เมื่อการตลาดเข้มแข็งการเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญปัจจุบันอำเภอนายูงมีพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า800ไร่และพันธุ์โรบัสต้าอีก 1,300 ไร
1: ่พื้นที่ของคุณพ่อสมพรตรงนี้มีกี่ไร่นะครับผม
2: 120ไร่ปลูกชาหมดเลย
1: ปลูกชาหมดเลยนะครับ
3: แน่นเต็มสวนตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะพ่ออ
2: าราบิก้าครับ
3: อาราบิก้า
2: ทั้งสวนในอาราบิก้าเลย
1: น่าจะใกล้จะได้เก็บแล้วรุ่นนี้น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ชาเนี่ยมันต้องรดน้ำวันเว้นวันด้วย
1: ครับแล้วกาแฟนี้จะรดน้ำ
2: ก็ไม่จำเป็นเลยครับ
1: ไม่จำเป็น
2: ยิ่งถ้าหน้าฝนอย่างนี้ก็ไม่ต้องเลย
1: ก็คือประหยัดมากกว่าชา
2: ประหยัดเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยแล้วก็ไม่มีศัตรูพืชอะไรด้วยกาแฟเนี่ย
1: แล้วการใส่ปุ๋ยนะครับ
2: ใส่ปุ๋ยตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวนะใส่มูลวัวนะใส่แค่นั้นเองยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยแต่ก่อนนี่ต้องรื้อทิ้งหมดเลยไร่กาแฟเนี่ยเพราะว่าหาคนซื้อไม่ได้ต้องไปส่งถึงชุมพรตอนนี้ก็มีคนมาปลูกอันนี้เยอะมากกาแฟเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกแล้วก็มีที่ขายไม่ต้องไปดิ้นรนหาที่ขายอะไรลำบากให้พ่อค้าคนกลางก็บีบเราอย่างนี้เรามีที่ระบายสินค้าของเรา
4: ถ้าเกิดเขาไม่เห็นจริงๆความเชื่อมั่นไม่เกิดให้เราไปส่งเสริมขนาดไหนเขาไม่ค่อยสนใจหรอกจนปลายปี58พอเราเริ่มมีแฟรนไชส์เราเริ่มมีตลาดแล้วเรานำปลาร้านแฟรนไชส์เข้ามาพบปะกับเกษตรกรก็เลยเกิดความเชื่อมั่นตรงนั้นว่าจะได้ว่ากาแฟนายูงนี่เริ่มเป็นที่รู้จัก
1: เป็นกาแฟเด็กยังไม่โตเต็มที่แล้วดูความดกนะครับมันจะตลอดทั้งกิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกาแฟที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าของดูแลได้ดีมากนะครับที่น่านเราใช้ใบชาไปหมักทำเมี่ยงนะครับอาจจะไม่ได้เก็บตอนเช้าเหมือนกับใบชาที่เราไปทำยอดชานะครับแต่เราจะเก็บใบที่โตพอประมาณถ้าพ่อไม่อยากตัดทิ้งพ่อสามารถที่จะน่าจะทำ
3: เอาไปลองทำ
1: เมี่ยงดูก็ได้
3: ทำเม
1: ี่
3: ยงได
5: ้แต่ว่ามันก็ไม่ขอบคุณครับ
1: พี่สุเกียรติมีวิธีการยังไงบ้างที่ชักชวนคนให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มหรือว่าชักชวนคนมาปลูกกาแฟเพิ่ม
4: ตอนนี้กลุ่มก็ออกไปโครงการร่วมกับไทยเข้มแข็งของอำเภอครับก็คือเราก็จะออกไปพรีเซนต์ทุกหมู่บ้านก็คือเราเป็นแบรนด์ของอำเภอนายูงเป็นแบรนด์แรกของภาคอีสานแล้วทีนี้ที่เห็นถึงแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายแล้วก็ความมั่นคงของกาแฟนายูง
3: ไป
1: ดูไร่กาแฟ
3: ไร่กาแฟ
1: ไร่หนึ่งครับที่อยู่ข้างในป่าลึกนะครับซึ่งไม่เหมาะกับรถทั่วไปครับรถนี้ก็จึงเป็นรถเฉพาะกิจที่เหมาะสมกับทางมากที่สุดครับไม่เคย
3: ครั้งแรกเลยค่ะ
1: ปกตินั่งเกวียนเคย
3: เรามาลองดูเนาะ
1: ครับ
3: มันจะเป็นยังไงเอนายก้านค่ะ
1: ครับ
3: นี่เขาปลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อไร่มันสับปะหลัง
1: ปลาน้ำมันนี่เก็บได้หรือยังครับเนี่ย
3: ขอบคุณมากเลย
1: สนุกครับ
3: สนุกดี
1: คิดถึงตอนเป็นเด็กตอนนั่งเกวียนกับพ่อบรรยากาศเหมือนกันเลยมากเลยที
3: ่นี่มีพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงโรงกาแฟค่ะ
6: มาประมาณ40ไร่
3: เดิมทีนี่ทำเกษตรอะไรอยู่อะคะ
6: ก็เพิ่งมีสวนยางเนี่ยครับ
3: อ๋อเดิมทำสวนยางมาก่อน
6: ปลูกยาง
1: ปลูกกาแฟแทรกทีหลังปลูกกาแฟมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
6: ผมลงครั้งแรกวันที่25สิงหาปี57ครบสิงหาก็ครบ4ปี
1: ได้เก็บผลผลิตบ้างหรือยังครับเนี่ย
6: เก็บปีกลาย
3: ได้เยอะไหมคะผลผลิต
6: ได้ร้อยกว่าโล
1: ร้อยกว่าโล
6: ร้อยกว่าโลมันเพิ่งเป็นครั้งแรก
1: การปลูกกาแฟแซมในสวนยางพาราเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
6: ข้อดีอย่างแรกคือเรามันต้องหาพื้นที่เพิ่มสามารถปลูกได้เลยแล้วดูแลรักษาก็ง่ายตัดหญ้าเสร็จมันก็ทั้งยางทั้งกาแฟอีกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวเวลาดูแลรักษาก็อยู่ในร่ม
1: สบาย
6: ใช่ครับไม่มีแดด
1: สิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือความสุขของพี่เฉลิม
3: เจ้าของสวน
1: เป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีความสุขมากเขาก็มีเป้าหมายจะขยายมากขึ้นแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตของกลุ่มกาแฟนายุง
3: เราก็พยายามแนะนำเนาะว่าอาจจะปลูกอันนั้นเพิ่มอันนี้เพิ่มอย่างเช่นโกโก้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกับการดูแลรักษาคล้ายๆกับกาแฟค่ะ
6: ดูแลมันยุ่งยากข้อสำคัญคือให้มันเตียนเพราะว่ามันจะมีพวกเถาวัลย์ไปเกี่ยวพันมันจะดึงต้นกาแฟเราจะหักได้ก็คิดว่ากาแฟปลูกร่วมกับทุกประเภทนะฮะไม้ได้ทุกประเภทเพราะกาแฟชอบพวกแดดลำไรแดดไม่เยอะ
0: การทำงานอย่างทุ่มเทและมีเป้าหมายทำให้กาแฟนายูงค่อยๆเติบโตเป็นที่รู้จักแต่สิ่งที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนคือการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
3: ที่นั่นเองเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มเหมือนกันแต่ทีนี้นุ๊กก็จะศึกษาเรื่องเทคนิคเนาะว่ามีวิธีการทำไงให้เขาเข้ามาในกลุ่มได้เราก็จะรู้เทคนิคนุ๊กก็จะเอาแนวคิดเนี้ยไปช่วยชุมชนอื่น
1: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆกลุ่มเราไม่สามารถที่จะก้าวหน้าได้แต่เราเห็นที่นายุงเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่ไกลมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะทำตามได้ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกประทับใจในจุดนี้

0: รงแปลงมะละสนใจความยาวใหญ่ของมัน
1: ได้
0: มาเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆในชุมชนเขาก็กล่าวว่าจะเอาวิธีการบางอย่างไปลองปลูกดูบ้าง
2: วันนั้นเวลาว่างเขาเอาเมี่ยงมาแล้วก็ใส่เกลือใส่
3: น้ำตาลใส่ขิง
2: ครับแล้วก็ม้วนแล้วก็กินก็ทำให้สดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกาแฟด้วยนะครับ

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารส

0: จะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
1: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านน้ำเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ทุกครอบครัวต้องหาเนี่ย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองนี้อันนี้เหรออ
3: ันนี้ได้ไหมไ
0: อ้อันนี้ได้ไหมครับ
4: ได้ไหมอันนี้
1: อันนี้ได
4: ้ได้เนี่ย
1: เวลาขาดถ้าอย่างงั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
4: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
4: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
5: ย
4: ัง
5: เลยค
4: ่
5: ะ
4: อันนั้นหนูเย็บต่อโอ้ได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อเรื่องความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
6: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้เนา
1: ะอ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
6: จ้าจ้า
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูป
6: ทรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
6: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
6: จ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
6: อันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
6: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
4: ทรงทหารไง
6: ละนวดลูกนวดอีก
4: ทรงห
6: ั
4: วแหลม
1: ทรงห
4: ั
1: วแหลมทรงที่5คือทรงอะไร
6: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
6: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
6: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนนะคะเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาใช้ตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
6: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรงทางความ
6: ตรงเก่า
0: จริงเหรอฮะเพราะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
6: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นในการตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความเลยนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: คิดได้ด้วย
0: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรง
0: กระดองเต่าก
6: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
4: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
6: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
4: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
6: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
4: พ
0: ี่
4: เฟย์คะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: พี่ปั้นช่วยหน่อยไหมพี่ปั้นช่วยหน่อย
4: พี่ปั้นช่วยหน่อยค
1: ่ะอันนี้
6: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
1: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
6: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
3: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
6: คือว่าเราใช้ใบเซนเราต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดเราจะไม่อยู
7: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
7: อ
1: ่
7: า
1: อุ้ย
0: ยังไหมคะพี่เฟย์
1: ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
4: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงก็นิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
4: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
1: ของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วนะคะ
6: จ้าจ้าสองรูปเนี่ยค่ะ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสมรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะ
6: ขอบคุณ
0: น
6: ะคะ
0: ค่ะพี่เฟย์
1: คะ
0: ปั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
7: เด็กตราดทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
7: อร่อยครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอบกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
6: จ้าเอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟย์เอา
6: ใหญ่ค่ะ
4: คือนี้
0: ต้นใหญ่ใจ
4: นี่ค่ะ
6: ค่ะแล้วอันนู้นอีกนะคะ
4: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกเราไปเลยไปออกเดินทาง
0: ไปเลย
4: ไปเลย
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
5: ไปไหนมาจ๊ะ
0: พอดีพวกเราไปทำง้อมานี่ขนมบันดุงแน่ๆเลยค่ะ
5: ใช่ค่ะ
0: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
5: จะมาเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
5: ่
4: ะมีพี่เฟย์มีปะอุ้ยไม่มีจ้ะ
0: เขาตัดให้แล้วนะคะ
4: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าค่ะ
5: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
0: ชิ้นละ10บาท
4: อันนี้อะไรอ่ะ
0: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
5: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่น้ำเชื่อม
4: มันค่าถามน่าอร่อยนะคะเนี่ย
5: ค่ะ
4: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
5: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
4: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
5: จ้า
0: ใส่น้ำเชื่อมด้วย
4: นี่
0: หน้าตาเหมือนขนมเปียกปูเลยนะคะ
5: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
0: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
5: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
0: ค่ะ
5: นะ
0: เดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
4: ค่ะชิมกัน
5: ตัดตัดตัด
4: จะกินแล้วนะ
0: น้ำเชื่อมหอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่เนื้อนุ่มนะคะมันนุ่ม
5: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
4: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
0: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อแล้ว
5: ส่วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
0: อยากทำแล้ว
4: อยากทำแล้วค่ะ
5: ลองคิดจะทำ
0: ด้วยนะคะ
5: ทำไมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
4: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดน็อตกันก่อนเลยไหมคะ
0: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งไปทำ
4: พี่ปันด้วย
5: อ้าวน้องตัวโตยกวางเลยจ้ะ
4: พี่เฟย์กระทะกระทะ
0: กระทะพี่ค
5: ่
0: ะ
5: น้องตัวโตยกกระทะวาง
0: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย
4: ์จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
0: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
5: เอาหนูยกแป้งใส
0: ่โอ้โหหนักค่ะ
4: โอ้ช่วยไหมคะ
0: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
4: ช่วยช่วยช่วยช่วย
0: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเน
4: า
0: ะ
4: โอเคค่ะ
5: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
4: เสร็จแล้วก็เทลงได
5: ้เลยค่ะ
4: เทเหรอคะ
5: ว้าวเบาๆนะคะเบาเบาเบาก
0: ินหอมไหมคะมัน
4: หอมกินอะไรเอ่ย
5: หอมใบเตยค่ะ
4: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค่ะ
5: หนูกวนนะคะ
0: อ๋ออันนี้เราต้องใช้อะไรอย่าง
4: สนุกจังเย็น
0: เอาขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เสียง
4: อุ้ย
0: อันนี้ใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
4: ถ้วย
0: ครึ่งหนึ่ง
4: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
5: หนูกวน
4: แ
5: บบนี้นะคะ
4: เราก็ต้องใช้ด้ามยาว
0: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งมันลงไปทีเดียวเลย
5: มันถ้าใส่ดีแป้งมัน

0: ไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
1: กวนน้ำแรงมากเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: หนูลองกวนดูนะคะ
2: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
0: เขากลัวหนูทำหก
2: กลัวหนูทำหกเอง
0: ก็จับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
3: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
0: ก็เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
1: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: น้องแหนม
1: คะ
3: น้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
0: ลองหนูลองดูบ้างสิน
1: ี่ไง
2: โผล่น้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: น้องแหนมเคยทำขนมไทยไหมคะ
1: เคยค่ะทำขนมอะไรขนมตาลค่ะ
2: ขนมตาลพี่แหนมกับพี่ปั้นทำมาแล้ว
3: ใช่
2: ค่ะใช่ค่ะคุณป้าค่ะแล้วแบบนี้นะคะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
0: มันติดกระทะจ้ะ
2: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
0: จ้ะมันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
2: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
1: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
2: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกวนยากขึ้น
1: สนุกจังเลยอะค่ะ
3: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
1: เป็นก้อนด้วยอะ
0: ข้าวเจ้า
2: ข้าวเจ้า
3: เป็นแป้งข้าวเจ้า
2: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
0: แช่น้ำไว้คืนนึง
2: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช่ไหมคะ
0: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กรองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
3: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
2: นานมาก
3: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
1: อุ๊ยเป็นก้อน
0: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
3: อุ๊ยกำลังจะติดแล้ว
1: ติดตูดนี่
2: พ
1: ี่
2: เฟ
1: ย
2: ์ช่วยพี่
1: หน่อยคุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
0: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
1: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
0: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
3: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็นป่าว
1: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค่ะ
2: ลองทำ
1: ต้องพิ
2: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
3: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
1: ไม่เอาค่ะ
2: เหมือนว่าช่อง
1: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
0: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับอ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
1: เชื่อม
0: น้ำเชื่อมทำกะทิ
3: เฮ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บแผ่นเลยค่ะอันน้องแหนม
1: เอามัน
0: เอาแรงๆเลย
2: นี่
3: อึ๊บอ้าว
1: โอ๊ย
2: เป็นไงคะแหนม
1: หนืด
2: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
1: หนืด
2: ไว้สู้
1: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
2: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะสงสัย
3: ค่ะ
2: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
1: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
2: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำแล้วก็ออกเหงื่อก็ออกไงพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
3: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
2: ช่วยกันทำไทย
3: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
2: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่อึ๊บ
1: หอคุณป้าถ้าเกิดยิ่งกวนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
0: ไหนป้าดูหน่อย
1: โอ้โ
0: หนี่
1: ค่ะ
0: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
1: ถาด
0: อันนี้
2: น้องแหนม
0: หนูเป็นคนเทไม่ใช่
2: แ
0: บบ
2: แ
0: ม่
2: ค่ะ
0: หน
2: ู
0: เ
2: ท
0: ได้แล้วค่ะ
1: ไม่เลยไม่เลย
2: ถาดให้ยกขึ้นมาเทเลยเหรอ
1: นี่ถาด
0: แค่นี้แล้วค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
1: ว้าว
0: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
1: มันเหนียวมากเลยอะคุณป้า
0: ก้อนหนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอะ
2: ฝีมือเราย
1: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมค
0: ะ
1: ยิ่งเหนื่อยมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
2: หนูเหนียวมาก
1: เหนียวเป็นหมากฝรั่ง
2: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้เดี๋ยวมันร้อน
1: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค่ะ
4: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
1: วาย
4: เกือบเลยเน
1: า
4: ะ
1: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
2: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเน
1: า
2: ะ
1: มาค่ะเดี๋ยวเฟย์ข
4: ึ้นให้หนูยกเลยนะคะ
2: พี่เฟย์เอาผ้าไหมคะผ้าไม่ร้อนมาก
4: ไม่จัดแค่ไม่ต้องผ้า
2: จบพี่เฟย์วางตรงไหนคะข้างหน้านี่ไหม
1: ข้างหน้าก็แหละ
2: อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะ
4: ทำให้มันให้มันเนียน
2: อ
4: ่
2: ะน
4: ้
2: องเน
4: ี่
2: ย
1: ค่ะเพิ่งค่ะนิ่มจังเลยอ่ะช่วยกันมันจะติดนิ่มๆเหนียวๆอ่ะค่ะนิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
5: ์นุ่มๆ
1: น
5: ุ่
1: มจัง
2: หนูคนละร้อนค่ะ
4: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
1: น้ำตาลนี่ค่ะ
4: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
2: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
4: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
2: ใส่หมดเลย
4: ใส่หมดเลยค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
2: น้ำตาล
4: ใช้
2: ปริมาณเท่าไหร่
4: หมดเลย
1: ใส่หมดเลยเหรอคะ
2: กี่ถ้วยอะคะ
4: กิโลนึง
2: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมกับน้ำเปล่านะคะ
1: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเหรอคะคุณป้าม
4: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี่
2: เห็นไหม
1: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: กลิ่นจะหอม
1: อุ้ยระวังควัน
2: เราทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
1: ช่วยกันค่ะ
2: ช่วยกัน
1: เป็นยังไงไม่รู้
4: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
2: ประมาณกี่นาทีคะ
4: ชั่วโมงนึง
2: ฮะ
1: ชั่วโมง
2: นาน
4: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
6: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
2: ใช้ได้คุณป้าหายอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือดออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
2: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
4: เอออย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะได้แล้วลูก
2: อ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
4: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี
2: ่พี่เฟย์ระวัง
1: พี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
4: นี่
2: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
1: ว้าวต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
4: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยเนี่ยน้ำกะทิอันนี
2: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
4: หัวกะทิ
1: อืมหัวกะทิ
4: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
4: แล้วก็แป้ง
2: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
4: คนจนฝากให้มันละลายให้หมด
2: ว้าวดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของ
4: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะต่อไปไปทำอะไรคะ
4: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: อ่ะไอเลยพี่เฟย
2: ์น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
4: เลิกทำไป
1: ต่อได้ค่ะ
2: อู้กระทะจิ๋วกระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลย
2: อุ้ยส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
4: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องเปิดนีดมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
2: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็มอันนั้นหวานอันนี้จืดพอมาผสมกันนี
4: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
2: มันจะกรุบกรุบมันแค่จะกรอบไปด้วยนะ
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่นึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ใจเย็นๆค่ะ
2: เช็ดน้ำลายไหล
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลย

0: ได้เลยนะคะ
1: ยกเลยค่ะ
0: เดือดแล้ว
2: ระวัง
1: อุ้ย
0: กะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงค่ะพี่เฟย์
0: อ้าว
3: นู่นนู่นหนูวางเป็นเลยลูก
0: ชาม
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
4: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไงคะ
0: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
3: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
3: เสร็จแล้วค่
0: ะ
3: พร้อมทานได้เลยค่ะ
0: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
3: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
0: ค่ะ
3: ทุบ
0: หมด
3: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
1: ทุบแค่พอแหลก
3: จ้ะพอแหลก
1: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
3: ถ้าตำมันจะเป็นถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลดลักษณะนี
0: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
4: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
0: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หยุดหนูเป็นน้องนะคะ
0: น้องก็เสียสละก่อน
4: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
0: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
3: กินพร้อมกันเลย
1: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
0: คุณป้าจัดให้นะคะ
3: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
0: ไม่ว่า
3: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเราเราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
0: อันนี้เราต้องใส่
3: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทานเลยค่ะเชิญค่ะ
0: โรยด้วยอะไร
1: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
4: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
1: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
4: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
0: นุ่มมากเลยนะคะ
4: จริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะ
0: แล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
4: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
0: เป็นไงคะน้องแหนม
1: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
3: ่
1: ะ
3: กินอร่อยงี้คิดจะไปทำขายไหม
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
5: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
1: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
0: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จํากัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหนักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกลองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามที่มาของภาพปักกับลิศแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิศมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจแล้วฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
3: ้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาที่ใส่เลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
3: เพิ่มในนี้มันมีกาดสลองน้องบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมูเอ๊กับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าของเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าออกหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จักนักเจ้า
1: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเงี้ยภารกิจต่อเจ้า
1: เจ้า
0: ขอบคุณจักนัก
1: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิ้นอยู่ที่ตลาดสุดสายยายกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายยายกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิซได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิซไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: ยอเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮเยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันนังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่จ่ายสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เอากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุ

0: กว่าภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
2: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
3: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพ

0: มีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใช้คนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนหืออยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
3: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องไออิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนไรนี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าแล้วยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนื่อยกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2แล้วทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ

3 9ตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคมั้ยฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปหนักจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 21โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1 Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4 3 2 1

0: วัดแขนเล็กน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดไฮนีรันวอดจัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมป์ฮึบไฮนีรันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดให้สูงขึ้นขออีกหนึ่งรอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะอ่ะแกว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คโดดตบนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ฮึบนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีฮึบย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีฮึบดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้อขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อ จังหวะเราก้าวด้านข้างนะฮะลองยกเข่าให้สูงฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชันแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์Come on, let's go. ฮึบ let's jump. โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะActive Morning สมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะ ถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวโอ้โห3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go จัมป์ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรวมน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามือรวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะเขมรหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ด ดึงเข้าหาตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้น

0: หลังแคปเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับ
2: ขอบคุณครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3 จานเลยล่ะ
2: ทวานั่นแน่

0: ินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆ พี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
6: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลให้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ํามันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให
1: ้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
2: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
1: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
2: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับฉะนั้นไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรคหวัดรวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
1: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
2: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัย
1: ช ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระ

0: ครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
0: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาใจของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่กันเอ่ยอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนั่นเองนะคะนักเรียน

0: ียนซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้นะคะก็มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าการเมืองการปกครองนั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องราวที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าลักษณะการปกครองในปัจจุบันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกลักษณะของระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบันได้ค่ะถัดมานะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความคล้ายและความแตกต่างระหว่างระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยค่ะถัดมานะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะคำถามนะคะถามว่านักเรียนคิดว่ารูปแบบหรือลักษณะการปกครองมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ามีผลไหมคะรูปแบบการปกครองใครว่ามีใครว่ามีบ้างยกมือค่ะค่ะมีผลใช่ไหมเอ่ยและมีผลเพราะอะไรมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรใครอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
1: อาจจะมีผลในด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายไม่ดีหรือทำอาชีพได้ยากลำบากมากขึ้น
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนอื่นๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรลักษณะการเมืองการปกครองมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่มีผลไหมคะเชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่ามีผลค่ะเพราะว่าถ้าคนที่ปกครองใช่ไหมคะไม่รับฟังความคิดเห็นเราหรือว่าแบบเอาแต่ความคิดเห็นของเขาใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้ประเทศหรือว่าพื้นที่ไม่พัฒนาขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนระบอบการเมืองการปกครองเนี่ยก็มีผลนะคะต่อการที่เป็นเกี่ยวกับลักษณะของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราหรือว่าประชากรในประเทศด้วยนะคะเนื่องจากว่าระบอบการเมืองการปกครองนั้นนะคะมีลักษณะที่กำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนค่ะนักเรียนค่ะมีสิทธิและเสรีภาพทั้งในเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของด้านสาธารณสุขต่างๆนะคะก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะค่ะในโลกปัจจุบันนี้นะคะมีความหลากหลายในเรื่องของลักษณะการปกครองซึ่งลักษณะการปกครองนะคะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของคนในสังคมค่ะบทเรียนนี้นะคะคุณครูจะพาเราไปรู้จักกับรูปแบบต่างๆของการเมืองการปกครองในปัจจุบันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะระบอบการเมืองการปกครองนะคะก็หมายถึงรูปแบบหรือระบบที่รัฐใช้ในการจัดระเบียบอำนาจในการปกครองประเทศค่ะโดยเฉพาะการใช้อำนาจอธิปไตยในด้านนิติบัญญัติในด้านนิติบัญญัติคืออะไรรู้ไหมเอ่ยในเรื่องของการออกกฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ในด้านของการบริหารค่ะด้านบริหารก็คือด้านการบริหารประเทศและถัดมาก็คือในด้านของตุลาการนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งรวมถึงการที่ประชาชนนะคะมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางการเมืองหรือการบริหารประเทศด้วยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งลักษณะการเมืองการปกครองจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบหลักๆก็จะเป็นในรูปแบบของลักษณะของอะไรบ้างใครรู้จักบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะก็คือมีรูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและรูปแบบอะไรแบบเผด็จการนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบค้นนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าสืบค้นข้อมูลลักษณะสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบเผด็จการค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสืบค้นลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบการเมืองการปกครอง

แบบเผด็จการว่ามีลักษณะสำคัญอย่างไรบ้างโดยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเขียนลงไปในกระดาษโพสต์อิทที่คุณครูได้ทำการกำหนดมาให้กับนักเรียนเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้มากกว่า1แผ่นได้เลยนะคะให้นักเรียนทำการสืบค้นก่อนแล้วก็ทำการเขียนมาว่าระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรและระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการมีลักษณะการปกครองเป็นอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนสามารถทำลงไปในสมุดก็ได้เช่นกันนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการสืบค้นสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนสืบค้นกันเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะนำสิ่งที่นักเรียนทำการเขียนลักษณะสำคัญของรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนะคะไปติดไว้ที่กระดานที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้ให้ได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนแยกฝั่งระหว่างฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยและฝั่งที่เป็นเผด็จการนะคะค่ะนักเรียนคนใดที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เดินไปติดไว้ที่กิจกรรมได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำการมาติดลักษณะสำคัญของรูปแบบการเมืองการปกครองในแต่ละลักษณะแล้วนะคะทั้งรูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและรูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนะคะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนี้คุณครูขอสุ่มอ่านสักเล็กน้อยนะคะว่ารูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนักเรียนเขียนมาว่าอย่างไรบ้างนะคะและรูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนักเรียนเขียนมาว่าอย่างไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ฝั่งประชาธิปไตยกันก่อนนะคะห้องเรียนต้นทางเขียนเอาไว้ว่าประชาชนมีสิทธิในการเลือกผู้นำมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเคารพในเสียงข้างมากและน้อยนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคนต่อมาเขียนว่าประชาธิปไตยฟังเสียงข้างมากรับฟังเสียงของประชาชนนั่นเองนะคะดีมากค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนถัดมาค่ะคนนี้บอกว่าประชาธิปไตยประชาชนจะมีสิทธิในการเลือกผู้นำเคารพเสียงข้างมากมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคนนี้เขียนว่าประชาธิปไตยปกครองโดยยึดเสียงข้างมากอำนาจสูงสุดคือประชาชนความการหลากหลายทางความคิดนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะนี่นะคะก็คือในลักษณะของประชาธิปไตยนั่นเองที่นักเรียนห้องต้นทางได้ทำการเขียนมานะคะต่อมาเรามาดูฝั่งของเผด็จการกันบ้างว่านักเรียนเขียนกันว่าอย่างไรบ้างนะคะค่ะทางฝั่งของเผด็จการนะคะนักเรียนคนนี้เขียนว่าอำนาจอยู่ที่ผู้นำถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะเผด็จการคนนี้บอกว่าเป็นรูปแบบรัฐบาลที่มีลักษณะคือมีผู้นำคนเดียวหรือ

0: กลุ่มเดียวเผด็จการคือระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมานะคะคนนี้บอกว่าใช้การปราบปรามเพื่อรักษาอำนาจและควบคุมประชาชนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาก็คือคนนี้บอกว่าอำนาจอยู่ที่ผู้นำคนเดียวจำกัดเสรีภาพของประชาชนไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่มีการเลือกตั้งอย่างเสรีใช้กำลังหรือการทหารกดดันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนี่ก็คือลักษณะการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการที่ห้องต้นทางได้ทำการสืบค้นมานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้มีการแยกกันแล้วระหว่างลักษณะสำคัญของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันค่ะว่าระบอบการปกครองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระบอบด้วยกันคือ2รูปแบบนะคะคือรูปแบบของประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็หมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำค่ะมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและกำหนดนโยบายต่างๆของประเทศผ่านการเลือกตั้งค่ะหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างเสรีและเสมอภาคนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: ค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะเรามาดูลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตยกันบ้างว่าลักษณะของระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่ในข้อที่1กันก่อนนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยในที่นี้เป็นของประชาชนค่ะผู้ที่จะได้อำนาจการปกครองจะต้องได้รับการยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งประชาชนก็จะใช้ในเรื่องของการเลือกตั้งขึ้นไปเพื่อเลือกผู้นำไปใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารประเทศแทนประชาชนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะต่อมาก็คือลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบในแบบที่2นะคะก็คือประชาชนมีสิทธิที่จะมอบอำนาจปกครองค่ะโดยการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนเพื่อไปใช้สิทธิในการใช้เสียงของตนเช่นการเลือกส.ส.หรือการเลือกส.ว.นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือลักษณะสำคัญของระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะก็คือรัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะอาทิเช่นสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในชีวิตสิทธิเสรีภาพในการพูดสิทธิเสรีภาพในการเขียนการแสดงออกทางความคิดเห็นการชุมนุมนั่นเองนะคะโดยรัฐบาลนะคะจะไม่มีสิทธิ์มาละเมิดเว้นแต่เพื่อรักษาความเป็นความมั่นคงของชาติเอาไว้ค่ะนักเรียนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชนเอาไว้นั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนในข้อที่4นะคะก็คือประชาชนทุกคนมีสิทธิที่เสมอกันค่ะในการที่จะได้รับบริการทุกชนิดที่รัฐบาลทำการจัดให้ค่ะให้แก่ประชาชนเช่นสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะหรือสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะคะประชาชนเนี่ยก็มีสิทธิที่ต้องได้รับการอย่างเสมอกันนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูระบอบการปกครองแบบเผด็จการกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการสืบค้นกันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะนักเรียนเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าระบอบการปกครองแบบเผด็จการนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนะคะก็คือระบบการปกครองที่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ในมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนคนหนึ่งนั่นเองนะคะอย่างเด็ดขาดไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแท้จริงค่ะและมักมีการ จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือระบอบการปกครองแบบเผด็จการนั่นเองนะคะค่ะทันไหมทันไม่เอ่ยค่ะถัดมานะคะนักเรียนเรามาดูลักษณะสำคัญของระบอบเผด็จการกันบ้างนะคะลักษณะสำคัญของระบอบเผด็จการนี้นะคะก็คือการรวมศูนย์อำนาจอำนาจในการปกครองมักจะอยู่ในมือของผู้นำเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะนักเรียนหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดเพียงแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่มีการกระจายอำนาจไปยังองค์กรหรือสถาบันอื่นๆนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือลักษณะสำคัญของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการนั่นเองนะคะเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการนะคะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการเลือกผู้นำไปแล้วเห็นไหมเอ่ยในเรื่องของประชาธิปไตยมีการเลือกผู้นำได้เองอย่างเสรีภาพใช่ไหมคะส่วนเผด็จการมีการเลือกผู้นำได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เป็นการที่มีอำนาจอยู่แค่ใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเองนะคะหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะก็คือลักษณะสำคัญของระบอบเผด็จการต่อมานะคะมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์รัฐบาลตลอดจนการพูดการแสดงออกและการรวมกลุ่มต่างๆนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยแม้กระทั่งในเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นนะคะก็มีการจำกัดสิทธิเอาไว้ในเรื่องของการพูดการแสดงออกหรือการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะก็คือมีการขาดการเลือกตั้งที่เสรีผู้นำไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนั่นเองถัดมานะคะนักเรียนก็คือการใช้อำนาจนะคะมักเน้นการควบคุมแบบเด็ดขาดก็อำนาจนะคะถ้าสั่งสิ่งใดก็ต้องให้ประชาชนทำสิ่งนั้นนั่นเองนะคะก็คือการใช้อำนาจนั้นมักจะเน้นในเรื่องของความเด็ดขาดพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะสำคัญของระบอบเผด็จการนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามค่ะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดรูปแบบการปกครองของประเทศต่างๆในโลกจึงมีความแตกต่างกันคะในโลกของเราใช่รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยทั้งหมดเลยไหมเอ่ย
1: ไม่ใช
0: ่ใช่ไหมคะและนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรรูปแบบการเมืองการปกครองจึงมีความแตกต่างกันเพื่อนบอกว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันมีอะไรอีกไหมคะมีความขัดแย้งกันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยคิดฮะความเชื่อต่างๆมีความแตกต่างกันมีอะไรอีกไหมคะอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นมาใช่ไหมคะก็ทำให้ในเรื่องของรูปแบบการเมืองการปกครองนั้นมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนเรามาดูคำตอบกันค่ะค่ะก็คือลักษณะการปกครองของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะเพราะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสังคมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจหรืออื่นๆอีกมากมายนะคะทำให้โลกมีความหลากหลายทางการเมืองที่ควรทำความเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างด้วยนะคะนักเรียนถึงแม้ว่าระบอบการเมืองการปกครองจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเคารพความแตกต่างของคนอื่นด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมลงมือปฏิบัติกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระบอบการปกครองของไทยกับประเทศที่ได้รับมอบหมายโดยบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่1นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถกำหนดประเทศที่เป็นที่ใช้รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เลยนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะทำการกำหนดให้แต่ละกลุ่มนะคะโดยให้นักเรียนนั้นไปทำการ วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่นักเรียนได้รับมอบหมายโดยประเทศที่คุณครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นก็จะได้ประเทศ

ศที่ไม่เหมือนกันแต่ระบอบการเมืองการปกครองจะเหมือนกันก็คือระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมีความเหมือนกันเช่นในเรื่องของมีรัฐสภาเหมือนกันแต่ในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ตัวอย่างของใบงานนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่1เรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองค่ะเรามาดูกันในข้อที่1ก่อนนะคะในข้อที่1คุณครูบอกว่าให้นักเรียนอธิบายรายละเอียดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและการปกครองแบบเผด็จการนั่นเองนะคะก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายรายละเอียดมาในเรื่องของประชาธิปไตยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรและก็เผด็จการมีลักษณะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะถัดมานะคะในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเปรียบเทียบความคล้ายและความแตกต่างของระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะโดยประเทศไทยนะคะก็ให้นักเรียนทำการเขียนลงไปนะคะว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศที่นักเรียนทำการสุ่มจับฉลากได้หรือไม่นั่นเองนะคะค่ะมีความคล้ายคลึงตรงส่วนใดให้เขียนเรื่องมาว่าคล้ายคลึงกันเรื่องอะไรแล้วก็ความแตกต่างมีความแตกต่างกันในเรื่องอะไรให้เขียนมานะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานต่อมามีใบงานนะคะมี2ตอนนะคะก็คือตอนที่1เป็นเกี่ยวกับที่เรื่องที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาในข้อที่3ก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันนั่นเองนะคะค่ะก็มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนร่วมกันทำภายในกลุ่มนะคะและนักเรียนห้องต้นทางต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาทำการจับฉลากค่ะว่านักเรียนจะได้ประเทศอะไรที่ต้องทำการเขียนลงไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันแล้วก็ความแตกต่างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะค่ะส่งตัวแทนออกมาได้เลยเชิญค่ะใครออกมาก็ได้มาเลยค่ะเชิญค่ะด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวจับพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจับพร้อมๆกันสีใดก็ได้จับพร้อมกันมาต้องมาใกล้ๆนะคะหยิบได้เลยเอาสีที่เราถูกชะตาโอเคค่ะตอนนี้นะคะห้องต้นทางนะคะได้ทำการจับฉลากประเทศแล้วเรียบร้อยนะคะเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถทำฉลากสำหรับการสุ่มให้กับนักเรียนห้องปลายทางได้เช่นกันนะคะค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่ะคุณครูอยากทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะโดยในข้อที่1นั้นเดี๋ยวส่งมาให้คุณครูเดี๋ยวคุณครูอ่านก็ได้แต่ว่าคุณครูขอรวบรัดมาที่ข้อที่2เลยแล้วกันนะคะเรามาดูกันที่คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบความคล้ายและความต่างของระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันใช่มั้ยคะค่ะโดยคุณครูให้นักเรียนทําการจับฉลากไปแล้วอ่ะนักเรียนคะคุณครูจะอยากฟังความคิดเห็นว่าระบอบการเมืองการปกครองของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษมีความเหมือนกันตรงไหนแล้วก็มีความแตกต่างกันตรงส่วนไหนบ้างอ่ะไหนกลุ่มใดได้ประเทศอังกฤษเอ่ยเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ค่ะในเรื่องของความคล้ายของการเมืองการปกครองของประเทศไทยประเทศอังกฤษนะคะก็คือมีการปกครองแบบประชาธิปไตยค่ะมีกษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันค่ะมีรัฐสภาเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการกระจายอำนาจเหมือนกันค่ะในเรื่องของความแตกต่างนะคะของประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะแต่ว่าจะใช้เอกสารทางกฎหมายแทนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนคะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปคุณครูอยากฟังความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มอื่นๆที่จับฉลากได้ประเทศอะไรดีนะเอาประเทศอะไรดีสหรัฐอเมริกาใช้การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วมีความแตกต่างกันตรงส่วนใดกลุ่มใดจับได้สหรัฐอเมริกาเชิญค่ะ
2: ค่ะความคล้ายของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดค่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งโดยประชาชนค่ะแบ่งอำนาจเป็น3ฝ่ายค่ะประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพค่ะส่วนความแตกต่างนะคะก็คือประเทศไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ส.ส.แต่งตั้งค่ะแต่ถ้าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเป็นประธานาธิบดีเลือกตั้งโดยตรงค่ะประเทศไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ประมุขของรัฐค่ะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีที่เป็นทั้งผู้นำและประมุขค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนและนี่นะคะก็คือความเหมือนและความแตกต่างของการปกครองระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยกับสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะค่ะมีกลุ่มใดอยากจะเสนอแนวคำตอบอีกหรือไม่เอ่ยมีไหมคะมีใครจับได้ของเกาหลีใต้บ้างมีไหมคะเกาหลีใต้เชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ความคล้ายนะครับการปกครองใช้ประชาธิปไตยเหมือนกันครับมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันประชาธิปไตยมีรัฐสภาครับเหมือนกันครับความแตกต่างประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ประเทศเกาหลีใต้ไม่มีพระมหากษัตริย์ครับไทยมีผู้นำเป็นนายกเกาหลีใต้มีผู้นำเป็นประธานาธิบดีครับ
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนระบอบการเมืองการปกครองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เหมือนกันแต่ก็มีความคล้ายคลึงแล้วก็มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศอย่างที่คุณครูได้ทำการให้นักเรียนได้สืบค้นไปเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไร

0: เรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรคะคนไหนอยากตอบหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยนักเรียนคิดว่าลักษณะการปกครองในปัจจุบันของเรามีความสำคัญอย่างไรการที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้เชิญค่ะ
1: สำหรับผมนะครับคิดว่าการศึกษาเรื่องลักษณะการปกครองในปัจจุบันนะครับก็จะทำให้รู้เกี่ยวกับการปกครองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเผด็จการครับทำให้เราเนี่ยได้รู้จักการปกครองหลายๆประเภทหลายๆประเทศที่แตกต่างกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้ศึกษาในเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองในทั่วโลกนั้นนะคะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราได้รู้กันเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองทั้งเป็นแบบประชาธิปไตยแล้วก็ระบอบเผด็จการเพื่อให้เรานั้นสามารถเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นถึงแม้จะแตกต่างกันแต่เราก็ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เราได้มีการเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องของระบอบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการนั่นเองใช่ไหมคะแบบประชาธิปไตยนะคะก็เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนนะคะโดยการเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นการโดยผู้นำนะคะก็จะมาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะคะและประชาชนก็จะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นได้นั่นเองค่ะถัดมานะคะคือแบบเผด็จการนะคะแบบเผด็จการก็คือรูปแบบการเมืองการปกครองที่ค่อนข้างที่จะจำกัดสิทธิของประชาชนนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือระบอบการปกครองที่เป็นแบบประชาธิปไตยแล้วก็แบบเผด็จการนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้ได้ดังนี้เลยนะคะก็คือกระดาษพรูฟปากกาเคมีปากกามาร์กเกอร์สำหรับทำแผนผังความคิดเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราได้ทำการเรียนรู้กันในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะเป็นอย่างไรได้รับความรู้กันไปเยอะหรือไม่เอ่ยค่ะถ้าได้รับความรู้กันไปเยอะนะคะนักเรียนก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะก็ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่เราก็ควรที่จะเคารพสิทธิและเสรีภาพและความแตกต่างของคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: จอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษคุณปู่หนูขอโทษ

0: านข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆของเราก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้ลองฝึกทำรายงานกันแล้วนะคะได้สืบค้นข้อมูลกันในชั่วโมงแรกเราจะเห็นว่าเด็กๆก็จะมีการเลือกใช้คำในการสืบค้นเพื่อได้ข้อมูลมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณครูปลายทางคะสิ่งที่เราจะต้องเสนอแนะกันต่อไปนั่นก็คือการเลือกสื่อนะคะการเลือกสื่อการเลือกข้อมูลที่มีคุณภาพดังนั้นเราจะต้องช่วยชี้แนะให้กับนักเรียนหากท่านให้นักเรียนของท่านได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งอินเทอร์เน็ตให้เด็กๆนะคะได้ลองเลือกข้อมูลมาแล้วท่านเป็นผู้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือให้กับนักเรียนนะคะในขณะเดียวกันนักเรียนต้นทางวันนี้คุณครูจะเติมเต็มความรู้ในส่วนของการเลือกข้อมูลและการ